สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนนราธิวาสร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อนำร่องบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างแก่นนำเยาวชนต้นแบบในสถานศึกษาณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสคณะครู

ียนนราธิวาสได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฑเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1เป็นประธานสงฆ์รวมถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมหลักประกอบด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนกิจกรรม

้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งฐานศาสนพิธีเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาด้านโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมกันหล่อล้อมเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนและประสบการณ์จากฐานกิจกรรมทั้งหมดไปปรับใช้เป็นแนวทางและเกราะป้องกันใจในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนขยายผลสร้างเครือข่ายความดีในสถานศึกษาต่อไปส่วนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจโดยมุ่งเน้นการฝึกจิตใจให้สงบผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในท่ามกลางวิถีชีวิตยุคปัจจุบันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มานำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านหลักการสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความสงบนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายได้อย่างถูกวิธีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกในการดำเนินชีวิตและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิอย่างเป็นกันเองด้านตัวแทนชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยว่าการทำสมาธิช่วยลดทอนความเครียดความกังวลจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมทำให้จิตใจนิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงเปิดต้อนรับประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้แนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นและการวางใจตามหลักธัมมกายาเมดิเทชันซึ่งเริ่มตั้งแต่การปรับร่างกายให้ผ่อนคลายในท่าที่สบายการทำใจให้ว่างและการประคองใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักสากลที่เข้าใจง่ายทำให้ชาวท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการอธิบายถึงความสำคัญของการทำสมาธิในชีวิตประจำวันประโยชน์ของการหยุดใจเพื่อสร้างพลังบวกและวิธีการรับมือกับความเครียดด้วยการดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นมีความเข้าใจในหลักการของสมาธิและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นจากนั้นพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนว่ารู้สึกเบาสบายมีจิตใจที่นิ่งสงบและมีความตั้งใจที่จะนำสมาธิวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและยังส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างอีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์

นบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยย่อสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202087-7ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์คือวัฏสงสารนับพบนับชาติไม่ถ้วนนี้นะเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่เมื่อยังไม่หมดสิ้นอสวะกิเลสก็ยังต้องทำกรรมและมีวิบากเป็นผลรองรับมีน้อยคนนักที่จะรู้แจ้งเรื่องกิเลสกรรมวิบากและมุ่งแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แหวกกลงล้อมแห่งวัฏทุกข์ออกไปสู่เอกันตบรมสุขซึ่งวิธีการที่จะทำให้เขาถึงบรมสุขที่แท้จริงคือต้องเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หากใครประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้แม้สังสารวัฏจะหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้แต่เราก็จะพบทางรอดปลอดภัยจากสังสารวัฏหนทางแห่งพระนิพพานก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเพราะว่าเราได้น้อมนำใจมาตั้งไว้ตรงจุดแห่งความสำเร็จสมปรารถนาคือไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำทุกๆวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสาโรปมสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกัปปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าจะไหนหนอการกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีมีสักน้อยเขาย่อมหลงมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ความหมายการบวชไม่ใช่อยู่ที่การได้ลาภสักการะแต่อยู่ที่การเอาชนะกิเลสในตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลาภสักการะเป็นสิ่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีจิตเลื่อมใสในพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสาธุชนอยากทำบุญกับเนื้อนาบุญมีอะไรดีๆก็อยากนำมาถวายเพราะรู้ว่าประสงค์เป็นประมุขของทายกผู้หวังบุญส่วนการรู้ประมาณในการรับและการบริโภคก็เป็นเรื่องของพระที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เหมาะสมจะได้ไม่หลงติดในลาภสักการะเหล่านั้นแล้วมุ่งไปสู่แก่นแท้ของการประพฤติพรหมจรรย์คือการทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องภิกษุสองสหายมาเล่าให้ฟังกันต่อนะจ๊ะความเดิมจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงการสร้างสวรรณเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นได้แสดงพลังศรัทธาต่อพระรัตนตรัยกันอย่างไรบ้างเมื่อพุทธปรินิพพานผ่านไปไม่นานมีสหายสองคนชักชวนกันออกบวชท
ทั้งสองก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานทำให้มีลาภสักการะและบริวารเกิดขึ้นมากมายภายหลังก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระวินัยธรทั้งสองรูปคอยตัดสินวินัยให้กับภิกษุสงฆ์ในสังคมณฑลสมัยนั้นที่วัดใกล้เคียงกันมีภิกษุว่ายากอยู่รูปหนึ่งมีนิสัยก้าวร้าวชอบตำหนิและจับผิดภิกษุรูปอื่นเป็นประจำเมื่อถูกพระธรรมวาทีตักเตือนว่าท่านบวชเป็นพระแล้วควรจะสำรวมกายวาจาใจและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ภิกษุผู้ว่ายากมีทิฏฐิมานะนี้ก็ไม่เชื่อฟังได้แต่ดื้อแพ่งว่าตัวเองปฏิบัติตามธรรมวินัยดีอยู่แล้วเมื่อห้ามไม่ฟังพระธรรมวาทีจึงพูดขึ้นว่าถ้าหากไม่เชื่อฟังจะพาไปหาพระวินัยธรให้พระวินัยธรช่วยตัดสินการกระทำของท่านว่าถูกหรือผิดเหมาะแก่สมณะสารูปหรือไม่เนื่องจากภิกษุผู้ว่ายากรูปนี้รู้ว่าตัวเองมีความผิดหลายอย่างจึงคิดว่าถ้าหากเราถูกพระวินัยธรตัดสินอธิกรณ์เพราะการที่เราไปเที่ยวด่าว่าภิกษุผู้มีศีลเราอาจจะได้รับโทษถึงขั้นในลาสิกขาก็เป็นได้ด้วยความกลัวจะถูกตัดสินในลาสิกขาจึงแอบไปหาพระวินัยธรทั้งสองรูปพร้อมกับนำทายาธรรมและสักการะต่างๆติดไม้ติดมือไปถวายด้วยและพูดจาด้วยความเคารพนอบน้อมมาไปหาบ่อยๆก็เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกันจากนั้นก็แซงพูดจาน่าสงสารว่ากับผมได้ทะเลาะกับพระธรรมวาทีเพราะความไม่เข้าใจกันบางอย่างหาพระธรรมวาทีมาขอช่วยตัดสินความผิดของข้าพเจ้าก็โปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าได้เถิดถ้าไม่ได้ตัดทั้งสองรูปแล้วข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปจากนั้นก็กราบลากลับวัดของตนเองตามเดิมเมื่อกลับไปถึงวัดแทนที่จะปรับปรุงตัวกลับพูดค่อนคอดและท้าทายพระธรรมวาทีว่าถ้าคิดว่าข้าพเจ้าทำผิดพระวินัยข้าไปถามพระวินัยธรได้เลยพระธรรมวาทีจึงเดินทางไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้พระวินัยธรฟังพระวินัยธรฟังแล้วก็ไม่ยอมตัดสินคดีแต่จะบอกให้ไปปรับความเข้าใจกันเอาเองทั้งที่รู้ว่าภิกษุผู้ว่ายากรูปนั้นทำผิดเมื่อพระธรรมวาทีเข้าไปหาลูกศิษย์ของพระวินัยธรผู้ลูกศิษย์ก็พูดเฉยฉายไปว่าก็เมื่อพระอาจารย์ผู้ทรงวินัยตัดสินอย่างไรพวกเราก็คงต้องว่าตามนั้นแหละครั้นไม่ได้รับการตัดสินคดีความก็กลับวัดเมื่อไปถึงก็ถูกภิกษุผู้ว่ายากพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นหนักขึ้นไปอีกถึงขนาดขับไล่ท่านออกจากวัดพระธรรมวาทีเห็นว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งจึงชักชวนบริวารจำนวนมากเดินทางไปหาพระวินัยธรทั้งสองรูปอีกครั้งหนึ่งได้พูดตำหนิว่าพวกท่านเป็นผู้เห็นแก่ลาภสการะเห็นแก่บุคคลแต่ไม่เห็นแก่พระศาสนาเสียเลยท่านทั้งสองไม่ควรเป็นผู้วินิจฉัยพระวินัยเพราะเป็นผู้เห็นแก่ลาภสการะเมื่อตำหนิพระวินัยธรทั้งสองแล้วท่านเกิดความสลดสังเวชใจมากที่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ทำให้พระศาสนาเสื่อมลง
จากนั้นพระธรรมวาทีก็พาลูกศิษย์เดินทางเข้าป่าไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจนตลอดชีวิตทีนี้พระวินัยทรทั้งสองรูปมาถูกพระธรรมวาทีประณามท่ามกลางสงฆ์เช่นนั้นก็เกิดความสลดสังเวชใจนึกรังเกียจตัวเองว่าพวกเรารักษาบุคคลโดยไม่เห็นแก่พระศาสนาตามที่พระธรรมวาทีกล่าวจริงๆพระลาภสักการะแท้ๆเลยทำให้เราเนี่ยลำเอียงไม่นึกเลยว่าเหตุการณ์จะบานปลายลุกลามใหญ่โตมาอย่างนี้ชื่อเสียงที่เคยมีมาก็กลายเป็นชื่อเสียไปเสียแล้วทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของภิกษุสงฆ์ทั่วสังคมณฑลอีกต่อไปเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นบ่อยเข้าใจก็เศร้าหมองครั้นทำกาละแล้วสมณธรรมที่บำเพ็ญมาตลอด 20,000 ปีไม่อาจนำท่านให้ไปเกิดในสวรรค์ได้เพราะวินัยทรรูปหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์ในเหมวัตบรรพตในหิมวันตประเทศชื่อว่าเหมวัตพระวินัยทรอีกรูปหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์ในสาตบรรพตมัชฌิมประเทศชื่อว่าสาตาคีระฝ่ายภิกษุบริวารก็เกิดเป็นยักษ์ผู้เป็นบริวารของยักษ์ทั้งสองนั้นเหมือนกันแต่แม้จะไปเกิดเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ชั้นสูงนะจ๊ะเหมวัตยักษ์และสาตาคีระยักษ์ได้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ที่มีอานุภาพมากได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเสนาบดียักษ์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด28ตนตามธรรมดาของเสนาบดียักษ์จะมาประชุมกันเดือนละ8ครั้งเพื่อวินิจฉัยธรรมโดยมีท้าวเวสสวรรค์เป็นประธานเมื่อสาตาคิรยักษ์และเหมวัตยักษ์มาพบกันในที่ประชุมก็จำกันได้ต่างก็ปรับทุกข์ต่อกันว่าเพื่อรักพวกเราชิบหายเสียแล้วอาศัยสหายชั่วคนเดียวและพระมัวเมาเห็นแก่ลาภสักการะแท้ๆจึงทำให้ต้องมาเกิดในกำเนิดยักษ์ช่างน่าละอายเหลือเกินจะทายกพุทธวัตรปัจจัย4กลับได้ไปเกิดในสวรรค์กันหมดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะจ๊ะการกระทำที่ผิดพลาดเพียงหนเดียวแต่มีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่จะส่งผลเป็นวิบากข้ามชาติซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยกับการประพฤติพรหมจรรย์มานานถึง 20,000 ปีอย่างไรก็ตามการกระทำที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ขอเพียงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นยักษ์อดีตพระสองตนนี้จะแก้ไขวิถีชีวิตในสังสารวัฏของตนอย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกาย
โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่132จากตอนที่แล้วกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้เคลื่อนขบวนทัพกลับไปยังที่ตั้งค่ายเดิมเพื่อล้อมมิถิลานครต่อไปลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงหารือกับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์เราจะทำอย่างไรต่อไปจึงจะสามารถรุกเข้าไปในเมืองได้ล่ะพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าคราวนี้นะเราคงไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะละเมิดธรรมเนียมแต่โบราณก็ต้องยอมนั่นคือจะต้องยึดประตูเมืองทุกด้านไว้ไม่ว่าประตูน้อยหรือประตูใหญ่ก็ปิดกั้นไม่ให้คนในเมืองออกมาภายนอกได้เลยเมื่อบ้านเมืองถูกปิดล้อมหนาแน่นเช่นนี้ส่วนคนข้างในก็จะพากันลำบากจนในที่สุดก็จะพากันเปิดประตูเมืองออกมาเองถึงตอนนั้นจะมีใครหนีรอดเงื้อมมือของพระองค์ไปได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสว่าท่านอาจารย์อุบายนี้นะคมคายทีเดียวตกลงเป็นอันปฏิบัติตามคำของท่านอาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้จัดทหารให้เข้าไปคุมประตูทุกด้านห้ามมิให้คนข้างในออกมาข้างนอกเด็ดขาดเพราะเพียงไม่กี่ชั่วยามหลังจากที่พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏมโหสถก็ได้รับทราบข่าวคราวจากผู้สืบราชการลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับทุกครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุบายของพราหมณ์เกวัฏในครั้งนี้จะยิ่งเฉียบคมกว่าอุบายครั้งก่อนหลายเท่านักดังนั้นมโหสถจึงตระหนักถึงภัยที่จะเกิดแก่บ้านเมืองจึงคิดหาอุบายพลิกสถานการณ์ร้ายโดยวางแผนที่จะขับไล่กองทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไปโดยเร็วด้วยการหาคนปลอมเป็นไส้ศึกจึงได้เรียกพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอนุเกวัฏซึ่งเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมได้เล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองทั้งหมดและได้ขอร้องให้พราหมณ์อนุเกวัฏช่วยทำงานนี้เพื่อชาวมิถิลาพราหมณ์อนุเกวัฏได้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่าท่านบัณฑิตความภาคภูมิใจอันใดเล่าในชีวิตที่จะมาเทียบเท่ากับการที่ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองและยังมีส่วนได้ช่วยงานท่านบัณฑิตอีกท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรจงบอกมาเถิดหากว่าสิ่งนี้น่ะจะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินเกิดต่อให้ต้องสละชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีพราหมณ์อนุเกวัฏกล่าวด้วยความเต็มตื่นมโหสถบัณฑิตกล่าวชื่นชมว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากข้าพเจ้าคิดไม่ผิดจริงๆสมแล้วที่ข้าพเจ้าวางใจเลือกท่านมาเพื่อรับหน้าที่อันสำคัญนี้จากนั้นจึงได้ชี้แจงอุบายที่คิดไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนสิ้นข้อสงสัยพราหมณ์อนุเกวัฏเมื่อทราบอุบายอย่างดีแล้วจึงกล่าวกับมโหสถบัณฑิตว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามอุบายของท่านแล้วขอจงสั่งการมาเถอะมโหสถจึงถามย้ำเพื่อยังความคิดว่าการที่จะแฝงตัวเข้าไปเป็นไส้ศึกในกองทัพปัญจาละนั้น
าจารย์คงต้องทนเจ็บหน่อยเพราะต้องมีการกระทําทารุณแก่ท่านบ้างเพื่อให้อุบายนี้แนบเนียนสมจริงอย่างไรล่ะจะให้ข้าพเจ้าสละชีวิตหรือไม่ล่ะอนุเกวัตถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่านอาจารย์เพียงแต่ท่านจะต้องอดทนต่อการถูกเฆี่ยนเท่านั้นเองมโหสถชี้แจงเพียงเท่านั้นจะเป็นไรไปท่านบัณฑิตพราหมณ์อนุเกวัตกล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสชีวิตของข้าพเจ้าสละแล้วเพื่อแผ่นดินฉะนั้นท่านจะทำประการใดก็สุดแล้วแต่ท่านเถิดข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ห่วงหรอกจะห่วงก็แต่คนในครอบครัวของข้าพเจ้าเท่านั้นฝากท่านช่วยคุ้มครองดูแลด้วยอย่าให้ต้องเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วพราหมณ์อนุเกวัตยืนยันหนักแน่นด้วยความภาคภูมิใจเยี่ยงทหารหารที่อาสาสู้ศึกด้วยความยินดีที่จะได้รับใช้แผ่นดินมาตุภูมิอันเป็นแดนเกิดเมื่อเห็นว่าพราหมณ์อนุเกวัตมีความเสียสละและกล้าหาญชาญชัยถึงเพียงนั้นมโหสถก็ยิ่งมีความปลาบปลื้มยินดีจึงเป็นฝ่ายยืนยันอย่างแข็งขันเช่นกันว่าจะรับอุปการะครอบครัวของพราหมณ์อนุเกวัตอย่างดีที่สุดพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าคราวนี้ล่ะกองทัพของพระเจ้าจุลนีจะต้องหนีเตลิดไปเหมือนฝูงกาที่ถูกขว้างในก้อนดินไปเถิดท่านอาจารย์อย่ามัวช้าอยู่เลยเราจะต้องเริ่มดำเนินการตามอุบายนี้โดยเร็วที่สุดจะได้ช่วยกันถอดถอนความลำเค็ญเข็นใจของชาวพี่น้องชาวมิถิลาเพื่อถวายความสวัสดีแก่เจ้าเหนือหัวของเราและเพื่อความสุขสงบร่มเย็นแก่ชาววิเทหรัฐสืบไปนับจากวันนั้นมาพราหมณ์อนุเกวัตก็ได้เริ่มดำเนินการตามอุบายของมโหสถบัณฑิตทันทีแล้วในวันหนึ่งขณะที่ทหารฝ่ายมิถิลาซึ่งรักษาการอยู่ตามป้อมและกำแพงกำลังพักทานอาหารกันคงเหลือแต่ทหารเวรยามรักษาการตามหน้าที่พราหมณ์อนุเกวัตจึงได้ถือโอกาสในขณะที่เวรยามเผลอปรากฏตัวขึ้นที่ชายกำแพงต่อหน้าทหารฝ่ายแห่งปัญจาละแล้วหยิบขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างโยนไปให้แก่ทหารฝ่ายปัญจาละพร้อมตะโกนบอกแก่ทหารฝ่ายศัตรูว่ามาเถิดพวกท่านมาทางนี้เร็วจงมารับขนมปลาและเนื้อเหล่านี้ไปแบ่งกันกินให้อิ่มหนำสำราญเถิดทหารฝ่ายปัญจาละได้ยินดังนั้นก็พากันเข้ามารับของกินเหล่านั้นไปด้วยอาการงงๆแล้วตะโกนบอกไปอีกว่าขอพวกท่านจงเฝ้าอยู่ณที่นี้ไปอีกสักหน่อยรอคอยอีกเพียงสักสองสามวันเท่านั้นข้าเชื่อว่าอีกไม่นานเท่าใดท่านก็จะสามารถเข้าตีมิถิลานครได้แน่เพราะบัดนี้นะชาวเมืองกำลังกระวนกระวายใจเหมือนฝูงไก่ที่ถูกขังอยู่ในกรงไม่ช้าหรอกจะต้องเปิดประตูเมืองอย่างแน่นอนทีนั้นล่ะพวกท่านจะสามารถจับพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถได้ตามสบายทหารฝ่ายมิถิลาที่ไม่รู้อุบายมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของพราหมณ์อนุเกวัตและได้เห็นอนุเกวัตโยนเสบียงให้แก่ฝ่ายศัตรูก็พากันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงต่างกรูกันเข้าไป
คว้าตัวอนุเกวัฏมาด่าทอตวาดขู่สารพัดอย่างแล้วก็จับกุมตัวไปยังกองบัญชาการรบในที่สุดฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วก็เรียกพราหมณ์อนุเกวัฏเข้ามาไต่สวนความผิดท่ามกลางเหล่าเสนามนตรีและพลทหารส่วนว่ามโหสถบัณฑิตกับพราหมณ์อนุเกวัฏจะมีวิธีการอย่างไรต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ดูแนบเนียนที่สุดเป็นไปตามอุบายที่วางไว้

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากLove, love, love, remember this.

ลูกและสามีเรียนจบปริญญาโทและก็มีอาชีพรับราชการครูโดยกันทั้งคู่ตั้งแต่เราทั้งสองได้พบรักกันจนกระทั่งแต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนเราน่ะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันน้อยมากเพราะเรามักจะมีความคิดตรงกันคล้ายๆกันและที่สำคัญเราน่ะรู้ใจกันถึงขนาดที่ลูกเองก็รู้สึกแปลกใจเพราะบ่อยครั้งลูกกำลังร้องเพลงอยู่ในใจอย่างสบายอกสบายใจอยู่ๆสามีเดินเข้ามาก็ตอบเพลงที่ลูกร้องอยู่ในใจประโยคนั้นขึ้นมาดังๆได้นี่เจอคนรู้ใจกันแล้วนี่ทางกลับกันบางทีสามีเป็นฝ่ายร้องเพลงในใจบ้างอยู่ๆลูกก็ร้องเพลงเดียวกันนั้นขึ้นมาดังๆเหมือนกันซึ่งเพลงที่ร้องแต่ละครั้งนี่คำตอบไม่ใช่เพลงเดิมค่ะนี่ก็มี2เพลงแต่อะไรหนอที่ทำให้ใจเราตรงกันขนาดนี้ก็ไม่ทราบได้ครอบครัวของเราอยู่กันอย่างมีความสุขตามประสาพ่อแม่ลูกอย่างนี้เรื่อยมายังไม่มีปัญหาอะไรน่าหนักใจเลยจนกระทั่งลูกเริ่มมีบาดแผลเล็กๆเกิดขึ้นที่เท้าแต่ด้วยความคันลูกยังใช้เล็บเก่าแล้วก็ไปแกะมันซึ่งยิ่งแกะแผลก็ยิ่งขยายลุกลามกว้างขึ้นอีกทั้งบางที่ที่คันมากลูกก็ต้องเกาแรงๆทีๆจนเลือดออกซิบๆก็ยังไม่หายคันลูกจึงใช้วิธีถูบริเวณที่คันนั้นแทนถูทาถูทานจึงทำอาการคันและที่เป็นแผลนี้ได้ลามจนไปเป็นกับเท้าทั้งสองข้างของลูกเมื่อลูกไปหาหมอหมอก็ให้ยากินยาทารักษากันเท่าไหร่ก็ไม่หายแผลก็เด็ดจะขยายวงกว้างลามไปทั้งนิ้วเท้าข้อเท้าหมอจึงต้องขูดเอาเนื้อบริเวณนั้นไปตรวจว่าใช่เชื้อราหรือเปล่าผลปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ภายหลังก็สรุปได้ว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินที่เท้าหมอจึงฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาแต่พอฉีดยาแผลก็เริ่มแห้งตกสะเก็ดแล้วก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆพอลอกเสร็จแทนที่จะหายขาดกลับมาเป็นใหม่อีกจนไปฉีดยาซ้ำๆแบบนี้ไม่รู้ว่ากี่เข็มจนลูกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะพอตอนนี้ทั้งสองข้างลูกทั้งคันทั้งดำทั้งมีกลิ่นและลูกก็อายเขามากพอไปไหนก็มีแต่คนมองเท้าลูกเป็นโรคนี้เรื้อรังจนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินนี่เองสามีของลูกก็เป็นโรคภูมิแพ้เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละจ้ะคือเขาจะมีอาการแน่นจมูกหายใจลำบากมากแล้วก็จามฟึดฟัดฟึดฟัดหมอได้ให้ทั้งยากินยาพ่นก็ยังไม่หายจนเปลี่ยนหมอมาหลายหมอแล้วก็ยังไม่หายอีกเขาเป็นจนเรื้อรังถึงขั้นที่จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยมาเป็นเวลาถึง8ปีเช่นเดียวกับลูกเนี่ยเรื่องนี้ก็มีเหตุเหมือนกันแต่หลวงพ่อคะอาการป่วยที่เรื้อรังของเราทั้งสองนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ก็จริงแต่ก็ยังไม่ทุกข์และทรมานเท่ากับอาการป่วยอย่างไม่คาดคิดที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกฝาแฝดคนเล็กคือตั้งแต่ลูกให้กำเนิดลูกแฝดมาแฝดหญิงคนเล็กมีวี่แววป่วยสะเงาะสะแงะมาตลอดแล้วเมื่ออายุได้6ขวบกว่าก็มีการน้ำหนักตัวลดหวบภาพถึง7กิโลกรัมปัสสาวะถี่มากๆอ่อนเพลียหิวกระหายกระวนกระวายกินอะไรไม่ได้พอกินก็ไปกระเจียนออกหมดจนตอนหลังตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นตั้งแต่เด็กนะหมอบอกว่าต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตทั้งเช้าทั้งเย็นต้องคอยระวังเรื่องอาหารและโรคแทรกซ้อนห้ามมีบาดแผลเพราะแผลจะหายยากทำให้ลูกรู้สึกทรมานใจและทุกข์ใจมากที่สุดเช่นกันตั้งแต่ลูกทราบว่าเขาเป็นโรคเบาหวานนี้แล้วต้องทรมานแบบนี้ทำให้ลูกเนี่ยคิดมากและทำใจไม่ได้มาตลอดจนบางครั้งลูกเนี่ยอยากจะรับในโรคนี้ซะเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโรคนี้ถึงได้มาเป็นกับเด็กที่อายุเพียงแค่นี้ด้วยแล้วรู้สึกร้าวรานใจในทุกครั้งเมื่อได้ยินเขาตัดพ้อเสมอว่า
หนูเป็นอย่างนี้ให้หนูตายไปซะเลยดีไหมเดี๋ยวบางทีก็จะพูดกับยายเขาบ่อยว่ายายจ๊ะหมอนของหนูใบนี้มันนิ่มดีหนูชอบหากหนูตายไปแล้วเอาใส่ลงไปให้หนูด้วยนะจ๊ะซึ่งคำพูดทำนองนี้ของลูกสาวทำให้ลูกมีชีวิตอยู่อย่างทรมานใจเหลือเกินค่ะเป็นคำพูดสร้างความรวดร้าวเป็นที่สุดสำหรับผู้เป็นแม่ที่รักลูกยิ่งชีวิตตอนที่เขาอายุได้8ขวบแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เห็นความหวังอะไรเลยที่จะทำให้เขาหายทุกวันนี้ลูกคิดมากแล้วก็เป็นกังวลใจว่าหรือเป็นเพราะวจีกรรมที่ลูกเคยพูดไว้ก่อนที่ลูกสาวคนนี้จะล้มป่วยเพียง5วันแต่ตอนนั้นลูกยังไม่เข้าใจวัดลูกดูรูปภาพงานสลายร่างคุณยายอาจารย์แล้วเห็นคนมาวัดเป็นแสนๆลูกก็ได้พูดว่าพวกที่มาวัดคือพวกไม่มีอะไรทำหรือถ้าไม่ป่วยไข้อะไรก็คงไม่มาวัดกันหรอกลูกพูดออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความที่ลูกไม่เข้าใจในเรื่องวัดและเรื่องบุญสิ่งเดียวกันนี้ลูกรู้สึกผิดไปแล้วและขอถือโอกาสกราบขอเข้ามาต่อคุณครูไม่ใหญ่และท่านผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจพากันมาสร้างบารมีด้วยนะคะและทุกวันนี้หลังจากที่พวกเราทุกคนมาดู DMC แล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องวัดเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีกันอย่างยิ่งยวดทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดและลูกกับสามีก็เป็นตัวจักรสำคัญในการพาเด็กนักเรียนในโรงเรียนมาอบรมค่ายคุณธรรมพาเด็กนักเรียนมาช่วยงานโบสถ์ที่ตุดงคสถานจันทบุรีอีกด้วยค่ะน้องสาวคนที่สองลูกเป็นคนคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้าเป็นประจำแต่แม้เขาจะช้าอย่างไรเขาก็ขยันช่วยแม่ทำงานตัวเป็นเกลียวตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พยายามเรียนจนจบถึงอนุปริญญาด้านประมงแต่พอจบด้านนี้จึงมีเหตุให้เขาต้องมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้มาโดยตลอดคือขายอาหารและเคมีพันธุ์ที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำนากุ้งซึ่งทำให้เขารวยมากกว่าพี่น้องทุกคนนี่ขนาดช้าๆนั่นนะแต่คำวิบากกรรมคือโดนลูกน้องโกงเงินไปถึง5ล้านบาทแต่ก็ยังมีเงินทำบุญได้มากในระดับเอ็มและทำทุกบุญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยได้ทำบุญมากกว่าพี่น้องคนอื่นแต่เขาก็ไม่สบายใจเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นบาปซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพด้านนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาโดนผ่าตัดติดท้องถึง4ครั้งตั้งแต่ผ่าตัดไส้ติ่งผ่าเนื้อในท้องออกผ่าตัดคลอดลูกทั้ง2คนและแต่ละครั้งก็ทรมานปางตายในปัจจุบันเขามีความทุกข์มากในเรื่องที่สามีเขาไปมีหญิงคนอื่นโอ้ยไปเสียใจเลยมีคนอื่นก็ช่วยดูแลแทนให้แต่แม้เขาเสียใจทั้งช้ำใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หลังจากที่คุณพ่อเอา DMC มาให้เขาดูเขาก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำบุญทุกบุญกับวัดพระธรรมกายไม่เคยขาดเลยค่ะอย่างนี้ถูกหลักวิชาจ้ะน้องสาวคนสุดท้องลูกตั้งแต่เขาได้มาดู DMC เขาก็ชอบฟังธรรมะแล้วก็ได้เห็นโทษแผนการครองเรือเป็นอย่างมากเขาจึงขอรักษาศีล8และอยากรักษาให้ได้ตลอดชีวิตโดยเหตุนี้ทำให้เขาตัดสินใจเลิกกับแฟนที่ทั้งรอทั้งรวยแล้วก็เป็นคนดีทุกวันนี้เขายังหันหน้าเขาว่าปฏิบัติทำอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะแม่สุดยอดทวดทั้งลูกท่านบวชเรียนมาจึงเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนารักการทำบุญมากๆชอบสวดมนต์และรักษาศีล8ทุกวันพระทวดเป็นหมอสมุนไพรที่เก่งมากมีคนมาให้ท่านรักษาเต็มไปหมดเพราะท่านสามารถต่อกระดูกผ่อนดับพิษไฟได้ดูของหายได้ของอะไรถูกขโมยไปก็ดูได้หมดทวดสามารถท่องมนต์ไล่ลมฝนก็ได้อีกทั้งยังมีคาถาที่ทำให้สัตว์ป่าอ้าปากกัดเราไม่ได้ทวดเป็นคนอายุยืนมากๆในเวลาสุดท้ายทวดได้ป่วยเป็นโรคชราและจากไปโดยอายุที่มากถึง101ปีคำถามทำไมลูกและสามีถึงมีใจตรงกันนี่ไม่คิดอย่างนี้มันจะได้โรแมนติกหน่อยมีความคิดคล้ายๆกันและสามารถร้องเพลงที่อยู่ในใจของกันและกันได้ค่ะลูกและเขามีความสัมพันธ์กันมาในอดีตอย่างไรคะ
บุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินที่เท้าและสามีต้องเป็นโรคภูมิแพ้จนไม่ได้กินอะไรเลยแต่ละคนจะมีโอกาสหายไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรคะมันต้องมีหนทางสิจ๊ะวจีกรรมที่ลูกพูดมีส่วนทำให้ลูกสาวแฝดคนแรกของลูกป่วยหรือไม่แล้ววจีกรรมนี้จะส่งผลกับลูกในอนาคตอย่างไรลูกต้องแก้วิบากกรรมนี้อย่างไรคะเหตุใดแฝดคนเล็กต้องป่วยเป็นโรคไตอักเสบชักและเป็นเบาหวานตั้งแต่ยังเล็กเขาจะหายหรืออายุสั้นไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรนี่ก็เป็นความทุกข์ของพ่อแม่นะจ๊ะบุพกรรมใดต้องน้องสาวคนที่สองลูกจึงเป็นคนคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้าแต่รวยเร็วอ่ะเป็นประจำจะต้องแก้ไขอย่างไรกรรมใดทำให้เขามีสามีเจ้าชู้โดนลูกน้องโกงเงินและต้องผ่าตัดท้องถึง4ครั้งบุญใดทำให้น้องสาวคนที่สองรวยมากและมีบริวารช่วยงานมากกว่าพี่น้องทุกคนแต่เงินที่หามาได้มากเป็นเพราะการขายอาหารและเคมีพันธุ์ที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำนากุ้งซึ่งเขาก็นำเงินที่ได้มาเนี่ยมาทำบุญมากมายเขาควรจะทำอย่างไรกับอาชีพที่ทำอยู่ดีคะบุญใดที่ทำให้น้องสาวสุดท้องลูกพึงพอใจในการถือศีล8โดยเต็มใจเลิกกับแฟนเขาจะสามารถทำอย่างนี้ได้ตลอดรอดฟังหรือไม่คะเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้ให้ตลอดรอดฟังก็ต้องมีกำลังใจสูงแม่ลูกมีบุพกรรมใดที่ต้องเป็นลูกกำพร้าทำไมทวดต้องมาเลี้ยงแม่ลูกเหมือนลูกตัวเอง

0: และบุญใดทำให้ทวดท่านอายุยืนท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแต่รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะตัวลูกสามีและลูกๆของลูกทุกคนตลอดจนน้องสาวคนที่สองน้องสาวคนสุดท้องแม่และพ่อของลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ในรูปแบบใดคะพวกเราอยากไปดุสิตบุรีด้วยค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีสามีที่มีจิตใจตรงกันมีความคิดคล้ายกันเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมามีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติด้วยจึงมีจิตใจผูกพันกันแน่นแฟ้นเป็นพิเศษจ้าลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินที่ท้าเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตัวลูกเองเนี่ยได้เดินเข้าไปในลานพระอุโบสถด้วยเท้าที่เปื้อนโคลนจนทำเวลานั้นสกปรกแล้วก็ไม่ได้มาเช็ดถูให้มันสะอาดกับมีวจีกรรมที่ชอบพูดด่าว่าคนอื่นและก็เคยแช่งน้องสาวที่ทะเลาะ กันว่าห้ามกลับมาเหยียบที่บ้านนี้อีกแต่น้องสาวไม่ยอมจึงได้แช่งน้องสาวต่อไปว่าให้เท้าเปื่อยเน่าเป็นต้นจ้ะวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้าสามีเป็นโรคภูมิแพ้จะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเพราะในอดีตชอบเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงนกหมาแมวไว้นอกบ้านให้ตากแดดตากฝนโดยไม่ดูแลโดยเฉพาะนกที่อยู่ในกรงน่ะจนมันทรมานวิบากกรรมนี้เรามาส่งผลให้เป็นโรคภูมิแพ้จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลไปให้สัตว์เหล่านั้นโดยเฉพาะตัวลูกเองก็ต้องไปถูโบสถ์จ้าและให้พูดแต่ปิยวาจาจ้าวจีกรรมที่ลูกพูดว่าพวกที่มาวัดคือพวกไม่มีอะไรทำหรือถ้าไม่ป่วยไข้ก็ไม่มาวัดกันหรอกนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับการป่วยของลูกสาวคนเล็กแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมส่วนตัวของลูกสาวคนเล็กที่ทุบตีสัตว์ในเวลาไม่พอใจแล้วก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตน่ะมารวมส่งผลจ้าวจีกรรมที่ลูกพูดจะส่งผลกับลูกก็คือลูกเวลาจะมาวัดก็จะต้องป่วยไข้ก่อนเพราะลูกพูดว่าต้องป่วยเท่านั้นถึงจะเข้าวัดน่ะหรือไม่มีอะไรจะทำตามที่ลูกพูดนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อขอขมาแล้วกรรมนี้ก็ระงับไปแต่ว่าลูกต้องมาวัดสร้างบารมีให้ได้ตลอดรวมทั้งต้องไปชวนคนอื่นมาด้วยและต้องพูดทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจวัดให้เขาเข้าใจวัดให้ถูกต้องด้วยจ้ะลูกสาวกับมาเป็นฝาแฝดกันเพราะในอดีตได้เคยเป็นเพื่อนสนิทกันและชวนกันสร้างบุญมีความรักกันมากจึงได้อธิษฐานขอให้ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกครั้งในชาตินั้นแม่ก็มีศักดิ์เป็นน้าได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็รักหลานทั้งสองเหมือนลูกเลยจึงได้พูดว่าหลานเอ้ยชาติต่อไปมาเกิดเป็นแม่ลูกกันทั้งสองคนเลยนะดังนั้นด้วยความตั้งใจและรักและผูกพันจึงทำให้มาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันจ้ะในจังหวะที่เหมาะสมแฝดคนเล็กต้องป่วยเป็นโรคไตอักเสบชักและเป็นเบาหวานตั้งแต่ยังเล็กพระในอดีตก่อนที่แฝดคนเล็กจะมาสร้างบุญร่วมกับแฝดคนพี่และตัวลูกก็ได้ทำกรรมไว้หลายอย่างเช่นฆ่าสัตว์ทำอาหารและค้าขายแต่ก่อนฆ่าก็มักจะทุบตีให้มันเจ็บทรมานวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชักเป็นโรคชักแล้วก็เป็นโรคเบาหวานอีกทั้งมักจะโกงเงินพ่อแม่เช่นพ่อแม่ค้าขายแทนท่านก็มักจะมุบมิบเงินมอบแมบเป็นของตนเองเสมอวิบากกรรมนี้จึงทำให้เป็นโรคไตอักเสบจ้า ให้สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กให้

ิตสัตว์เป็นทานแล้วที่บุญกุศลให้สัตว์เหล่านั้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าน้องสาวคนที่สองลูกเป็นคนคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้าเป็นประจำเพราะเป็นเศษกรรมสุราในอดีตที่เบาบางลงมาแล้วเนี่ยมาส่งผลจ้าวิบากกรรมการเมียจึงทำให้มามีสามีเจ้าชู้โดยลูกน้องโกงเงินเพราะในอดีตก็เคยไปโกงเงินเข้ามาแต่เวลาทำการค้าได้เคยเบี้ยวหนี้จ้าที่โดนผ่าตัดท้อง4 ครั้งพระกรรมบรรณาธิบาฆ่าสัตว์ธรรมหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วที่บุญกุศลไปให้สัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเข้าไว้บ่อยๆจ้ะนักศึกษาคนที่สองที่รวยมากและมีบริวารใช้งานมากกว่าพี่น้องคนอื่นเพราะบุญที่เกิดจากการสงเคราะห์โลกและทำบุญในพระพุทธศาสนาแต่ว่าบัดเมื่อภายหลังทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ดังนั้นบุญส่งผลจะทำอะไรมันก็รวยแต่ว่าเพราะไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้วิบากกรรมอื่นเนี่ยได้ช่องมาส่งผลให้ไปสู่มิจฉาอาชีวะแต่เงินที่หามาได้จากการขายอาหารและเคมีพันธุ์ที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำนากุ้งซึ่งเขาก็เอาเงินเหล่านี้มาทำบุญมากมายก็จะมีวิบากคือจะรวยทรัพย์แต่ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ดังนั้นก็ควรหาอาชีพมาจะเป็นสัมมาอาชีวะอาชีวะเลี้ยงชีพทรัพย์ที่ได้มาเมื่อเอามาทำบุญก็จะได้บุญเต็มที่และบุญส่งผลก็จะได้ร่ำรวยและแข็งแรงจ้ะนี่ต้องศึกษานะนี่บุญที่น้องสาวคนสุดท้องลูกพึงพอใจในการถือศีล8โดยเต็มใจเลิกกับแฟนก็เพราะบุญที่ทำไว้ในอดีตและอธิษฐานเอาไว้ที่ถือศีล8นี่นะจ้ะน้องคนสุดท้องเนี่ยเรื่องมีว่าชาติที่ผ่านมานะมีสามีเจ้าชู้นะจึงเบื่อสุดขีดเวลาชีวิตการครองเรือนไม่ได้ทำบุญแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุชาติต่อไปจะได้ครองเรือนเลยพอมาเกิดในชาตินี้กรรมการเมียยังไม่หมดจึงส่งผลให้มาเป็นผู้หญิงแต่ก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ดังที่ตนปรารถนาส่วนจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็ต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะแม่ของลูกต้องเป็นลูกกำพร้าเพราะในอดีตชอบพรากแม่ลูกสัตว์พรากลูกพรากแม่สัตว์โดยชาตินั้นได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมที่บ้านมีโคหลายตัวเวลาโคออกลูกเมื่อหย่านมแล้วก็ขายแม่โคทิ้งไปเพื่อเงินไปใช้หรือบางทียังลูกโคยังไม่ทันหย่านมก็ขายไปก่อนก็มีวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ต้องกรรมพระทวดต้องมาเลี้ยงแม่ของลูกเหมือนลูกตัวเองเพราะในอดีตที่เคยเป็นญาติกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาซึ่งกันและกันและมีอยู่ชาติหนึ่งท่านก็เคยเลี้ยงดูแม่ของลูกอย่างนี้เหมือนกันจ้ะชาตินี้จึงมาเกื้อกูลกันต่อด้วยความรักและผูกพันทวดอายุยืนเพราะท่านมีบุญในการรักษาคนและแจกจ่ายยารักษาโรคทั้งในอดีตและปัจจุบันบรรลุส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรชั้นดีนะทวดเนี่ยที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาที่บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่สงเคราะห์เพื่อมนุษย์จ้ะตัวลูกสามีลูกและลูกๆทุกคนน้องสาวคนสุดท้องคุณแม่คุณพ่อก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีทำตามอารมณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดสารจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายเดี๋ยวนั่งกันตามสบายเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มาสั่งสมบุญกันโอ้ตั้งแต่ต้นปีเนาะโอ้ตั้งแต่ต้นปีแท้ที่จริงคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเราก็มีการเชิญชวนให้ชายแมนๆมาบวชเป็นพระภิกษุมาต้นปีแล้วก็มีธรรมญาตราเนี่ยมาวันมาฆะแล้วก็มีหล่อพระบรมพุทธเจ้าแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็อัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าแล้วเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยเนาะโอ้บวชสามเณร 5,000 กว่ารูปนะตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะสามเณร 5,000 กว่ารูปแต่แท้ที่จริงเราเคยบวชหมื่นบวชแสนมาแล้วแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้ก็เอา 5,000 โดยเฉพาะในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วก็ส่งลูกส่งหลานกันมานี่ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านผู้ปกครองที่ส่งลูกส่งหลานมาแม้จะมีโอกาสระยะสั้นๆเพียงแค่เดือนกว่าๆนะให้เขามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมะอาจจะได้ไปบ้างบางส่วนนะเราก็คงไม่ใช่ไปตั้งความหวังว่าลูกเรามาบวชหนึ่งเดือนบรรลุอรหันต์มันถึงขนาดนั้นนะก็เอาแต่ว่าบุญบารมีของเด็กแต่ละคนมันก็ได้ตามส่วนนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้หลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเรื่องราวของการศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติถ้าถามว่าการอบรมเด็กหรืออบรมสามเณรมันยากไหมยากไม่ยากก็ลองดูเนาะบางคนมีลูกแค่สองคนเนี่ยโอ้มันยังตีกันเรื่อยนะแต่นี่บางทีพระอาจารย์ไปเลี้ยงท่านเลี้ยงทีแต่ละไซส์นี่500 600บางไซส์นี่เป็นพันนะเกือบพันก็มีดังนั้นก็ต้องยอมใจว่าท่านต้องเสียสละมากแต่ก็เพื่อที่อยากจะให้ลูกหลานของทุกๆท่านหรือเยาวชนของทุกๆท่านนั้นน่ะเป็นเด็กที่มีความรู้ในด้านธรรมะในการดำเนินชีวิตแม้เขาจะได้ไปบางส่วนแต่ถ้าเมื่อถึงคราวที่เขาไปเผชิญโลกเขาก็จะระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหรือก็รู้หลักโดยเฉพาะหลักการปฏิบัติถึงนี้เป็นสิ่งที่พยายามปลูกฝังเขาแต่ถ้าหากว่าจะว่าง่ายก็ง่ายนะขอให้เรารู้อัธยาศัยของเขาเรียกรู้จริตรู้อัธยาศัยรู้นิสัยรู้ว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการอะไร อย่างเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาแสดงธรรมเนี่ยก็แวะไปดูนิสัยดอกแก้วไปเรียนธรรมนะพระอาจารย์นั้นก็มีไอเดียดีนะท่านก็บอกสัมมาเนรูปไหนทำความดีอะไรก็เอามาแลกดาวนะเอาแลกดาวท่านบอกดาวแห่งความดีสมมติว่าเนรเก็บขยะกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ได้หนึ่งดาวอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้โหพอเข้าไปนี่เนรลากถุงขยะกันเป็นแถวเลยบริเวณที่อบรมนี่เกลี้ยงเลยเนี่ยเอามาแลกนะแลกดาวจากนั้นท่านก็เอาดาวไปทำอะไรอ่ะเอา30ดาวก็ได้รางวัลชนิดนี้ไป50ดาวได้ชนิดนี้70ดาว100ดาวนั้นก็มีไอเดียของท่านเห็นไหมนั้นมันอยู่ที่เราปลูกฝังเขาว่าเราจะให้เขาไปในทิศทางใดสิ่งนี้ก็ต้องขอชื่นชมอนุโมทนากับพวกเราแล้วก็ถ้าหากว่าสิ้นสุดการอบรมแล้วลูกหลานบางท่านอยากจะบวชเรียนอยู่ต่อแล้วก็มีโครงการรองรับโครงการรองรับให้เขาอยู่เรียนในสายธรรมะต่อไปแต่บางคนบางท่านก็อย่าไปคิดมากนะโอ้ยลูกเรามันไปศึกเอากลางคลันเป็นยังไงกลัวว่ามันจะไปไม่รอดอย่างนั้นโอ้มันรอดนะรอดเพราะว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้มันทั่วถึงกันหมดความรู้ความสามารถต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเขามีบุญแล้วเนี่ยบุญก็จะหล่อเลี้ยงเขา

ถ้าเอากันจริงๆแม่เราหมดลมหายใจไปในวันเนี้ยถามว่าลูกหลานเราอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ดังนั้นขอให้เขามีบุญหล่อเลี้ยงตนเองส่วนว่าบารมีเขาได้แค่ไหนถ้าเขาบวชตลอดชีวิตเป็นอายุพระศาสนาไปเลยนี่ก็โอ้โหอนุโมทนาท่านเจ้าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็จะได้บุญจากลูกหลานนั้นด้วยแต่ถ้าว่าเขาไปได้ระดับนึงล่ะแต่อย่างน้อยเขาก็มีภูมิในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อนุโมทนากับพวกเราที่ส่งลูกหลานมาบวชในสามเณรภาคดูร้อนหรือว่าสามเณรฟื้นฟูพุทธศาสนาทั่วไทยในปี2566ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะแต่ว่าบวชแล้วก็มาช่วยกันดูแลเนาะนี่ถวายปณะถวายข้าวปลาอาหารกันจะสิ้นสุดโครงการก็นู่นเลยวันที่7 พฤษภาแต่ก็ระยะเวลาเหลืออยู่ประมาณแค่ไม่ถึงเดือนมั้งเนี่ยนะประมาณไม่ถึงเดือนดีก็จะสิ้นสุดโครงการแล้วไวมากแล้วก็วันที่22 เมษายนก็อย่าลืมมาตักบาตรสามเณรกันเอาละวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำกันโดยเฉพาะในเดือนนี้ในเดือนนี้เราได้อัญเชิญพระบรมพุทธเจ้า24 พระองค์ที่จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ที่ในพื้นที่196 ไร่ในวัดพระธรรมกายนั้นที่เราจะบรรจุแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันวันที่22 เมษายนที่จะถึงนี้เนื้อหาสาระที่จะนำเอามานี้ก็เลยตั้งชื่อหัวข้อว่ารอคอยมาแสนนานนะรอคอยอะไรมาแสนนานในเนื้อหานี้มาในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกเสรสูตรว่าด้วยเสรพราหมณ์ในเนื้อหาเรื่องนี้จะมี2 ส่วนนะส่วนที่กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ทำบุญกับเรื่องราวของนักบวชส่วนว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราติดตามอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปณะชดินชื่อเกณิยะได้สดับข่าวว่าชดินก็คือนักบวชที่เราอาจจะใช้คำว่าเป็นฤาษีนะบางทีเขาก็จะมีแยกออกไปหลากหลายนะว่าเขาห่มหนังเสือห่มอะไรเยอะแยะมากมายแต่ท่านเกณิยะเนี่ยเป็นนักบวชที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นนักบวชนักธุรกิจไปด้วยในตัวนะเพราะในยุคนั้นก็มีคือมันเหมือนเขาเป็นเศรษฐีแล้วก็มีเรื่องธุรกิจการค้าแต่พอมาเป็นนักบวชเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะมีการผ่อนปลนเรื่องของภาษีแล้วก็จะเป็นที่เกรงใจเกรงขามของราชสำนักในยุคนั้นดังนั้นเกณิยะก็เลยกลายเป็นเหมือนนักบวชบวกนักธุรกิจคล้ายๆนักบวชในหลายๆประเทศหรือบางประเทศในปัจจุบันก็คือพอถึงคราประกอบพิธีใส่ชุดนักบวชนะแต่พอทำพิธีเสร็จก็ไปใส่ชุดคฤหัสถ์ใส่เน็กไทผูกเน็กไทใส่สูททำงานทำมาหากินเป็นเรื่องปกติแล้วก็พอถึงเวลาสมมติถึงเวลาทำวัดเย็นมาใส่ชุดนักบวชแบบนี้ก็มีนะในหลายๆประเทศบางประเทศก็มียังมีอยู่ในโลกปัจจุบันก็คล้ายๆของนี่เลยเกณิยะเนี่ยก็ที่ท่านเกณิยะเนี่ยพอไปทำตัวเป็นนักบวชก็เรียกว่านักบวชบวกนักธุรกิจก็เลยชอบคบค้าสมาคมกับนักบวชในยุคนั้นแล้วก็แต่เขาพื้นฐานก็ยังเป็นพวกพราหมณ์มาก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ถือว่าเป็นศาสดาใหม่เสด็จไปยังแคว้นนี้นะก็นำพระภิกษุประมาณ 1,250 รูปเนี่ยโอ้ท่านเกณิยะได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่ายังไงได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปณะนิคมโดยลำดับท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ก็มาจากบทอิติปิโสนั่นแหละถ้าแปลความเป็นภาษาไทยก็ได้อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึก

ผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงนี่คือท่านเกณฑยะได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าขจรกระจายไปอย่างนี้หลังจากนั้นเกณฑยะชดินเข้าไปเฝ้าพระวิภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจและท่านเกณฑยะเนี่ยเป็นเริ่มต้นของการถวายน้ำปานะนะเนี่ยเขาเรียกว่าอัฏฐปานะน้ำผลไม้8อย่างเนี่ยคือเกณฑยะด้วยความที่ท่านเป็นนักบวชและท่านก็คบค้าสมาคมกับเหล่าฤาษีกับนักบวชหลายๆกลุ่มท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะการไปหาพระพุทธเจ้าโดยที่มีมือเปล่าไปมันไม่เหมาะไม่ควรท่านก็ใช้วิธีการว่าเอายังไงดีก็นึกถึงว่าฤาษีในยุคก่อนๆนั้นน่ะท่านดื่มน้ำผลไม้กันในช่วงหลังเที่ยงไปเริ่มต้นเดิมทีในพระพุทธศาสนาของเรายังไม่มีน้ำปานะก็คือหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยยกเว้นจากยารักษาโรคแล้วก็ดื่มน้ำเปล่ากันเป็นหลักเลยแต่พอเกณฑยะเข้าไปเฝ้าก็เข้าไปร้องขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเอาน้ำปานะนี่ไปถวายน้ำผลไม้8อย่างเลยนะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างน้อยก็แก้ความโหยเพราะว่ามันระยะเวลามันยาวนานนี่บางทีนักปฏิบัติก็จะมีความโหยได้ท่านก็เลยมีพระบรมพุทธานุญาตให้รับน้ำปานะนี้ได้ก็โดยมีท่านเกณฑยะนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่เข้าไปเฝ้าได้ถวายน้ำปานะเสร็จก็ได้สนทนาปราศัยเป็นที่เบิกเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีภาคจึงทรงชี้แจงให้เกณฑยะชดินเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วครั้งนั้นเกณฑยชดินผู้ที่พระผู้มีภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพอได้ฟังดังนั้นพอได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ไปเจอกันครั้งแรกเกิดความศรัทธาบอกอย่างนั้นนิมนต์เลยพรุ่งนี้ไปฉันปฏาหารจำนวน 1,250 รูปท่านจำนวนมันเยอะมากและเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าเมื่อเกณฑยะชดินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระวิภาคได้ตรัสว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเกณฑยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปอันหนึ่งท่านก็ยังเลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่จะนิมนต์ 1,250 รูปนะไหวไหมจะไหวจริงหรือเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักบวชอื่นๆที่ท่านอุปถากดูแลมีก็จำนวนมากนะอันนี้เป็นการลองดูว่าศรัทธาเขาระดับไหนแล้วแม้ครั้งที่สองเกณฑยชดินก็ได้กราบทูลพระมีภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าก็ยังยืนยันแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองพระมีภาคเจ้าก็ตรัสกับชดินอย่างนั้นเหมือนกันว่านี่สงฆ์มีตั้ง 1,250 รูปแล้วท่านก็พึ่งศรัทธาใหม่แล้วศรัทธาโดยส่วนใหญ่ท่านก็ยังศรัทธาในพราหมณ์อื่นๆอยู่แม้ครั้งที่3เกณฑยชดินก็ได้กราบทูลพระมีภาคข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปทั้งข้าพระองค์ก็เป็นผู้เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือการรับนิมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการประทับนั่งนิ่งๆ นี่คือเป็นการรับนิมนต์นะไม่ได้รับปากอะไรแต่ถ้ารับท่านนิ่งๆก็แสดงว่ารับแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธก็จะปฏิเสธเลยครั้งนั้นเกณฑยชดินทราบอาการที่

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปยังอาสมของตนแล้วเรียกมิตรสหายญาติสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าได้เถิดพวกมิตรสหายและญาติสาโลหิตรับคำเกณฑ์ยชดินแล้วบางพวกก่อเตาบางพวกฝาผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูอาสนะส่วนเกณฑ์นิจสิรินจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองก็ไปบอกหมู่ญาติทั้งหลายช่วยกันคนนั้นนิดคนนี้หน่อยบางส่วนก็ถนัดเรื่องการทำอาหารบางส่วนก็ถนัดปูอาสนะก็ช่วยเหลือกันเป็นงานใหญ่เลยส่วนการสร้างปรำพิธีเพื่อจะรองรับพระ 1,250 รูปเนี่ยท่านเกณฑ์นิจสิรินเป็นคนคุมงานก่อสร้างคุมงานการทำปรำพิธีด้วยตัวเองสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อเสละอาศัยอยู่ในอาปณนิคมเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิมันดุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนต์แก่มานพจำนวน300คนอีกด้วยสมัยนั้นเกณฑ์ยชดินก็เป็นผู้เลื่อมใสในเสละพราหมณ์ยิ่งนักเห็นไหมนี่เสละพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆในของพราหมณ์เขานะเขาเก่งมากแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่ประมาณ300คนแม้ท่านเกณฑ์ยะก็เคารพศรัทธาเลื่อมใสกับเสละพราหมณ์อยู่ขณะนั้นเสละพราหมณ์แวดล้อมด้วยมนุษย์300คนเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังอาสมของเกณฑ์ยชดินได้เห็นชนบางพวกกำลังก่อเตาบางพวกกำลังผ่าฟืนบางพวกกำลังล้างภาชนะบางพวกกำลังตั้งหม้อน้ำบางพวกกำลังปูอาสนะส่วนเกณฑ์ยชดินกำลังจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองจึงได้ถามเกณฑ์ยชดินว่าท่านเกณฑ์ยะจักมีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวหะมงคลพิธีบูชามหายันจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธให้เสด็จมาเสวยพระกยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้หรือตอนนั้นเนี่ยพราหมณ์นี่ก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมอาสมหรือว่าครอบครัวของเกณฑ์ยะนี่ช่วยกันจัดแจงเหมือนกำลังจัดงานใหญ่ก็สงสัยว่ามีการอาวาหะวิวาหะเนี่ยอาวาหะก็หมายถึงอะไรหญิงไปขอชายเนาะอาวาหะวิวาหะชายไปขอหญิงสมัยก่อนเราเคยได้ยินแค่วิวาหะนะคือชายไปขอหญิงแต่ปัจจุบันนี้อาวาหะก็มีนะหญิงไปขอชายโอ้ไปขอไม่ได้ถูกๆเนาะบางคนหลายล้านเหมือนกันนะโลกมันก็เปลี่ยนแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นของใหม่มันก็เป็นของเก่าที่มีปรากฏอยู่มาแต่ก่อนนั้นแล้วหรือจะมีพิธีบูชายันอะไรมากมายหรือจะเชิญกษัตริย์มาเลี้ยงเกณฑ์ยชดินตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้ามิได้มีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลและมิได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธเสด็จมาเสวยพระกยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้แต่พิธีบูชามหายันได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณโคดมผู้เป็นสากยบุตรเนี่ยคำว่าพิธีบูชามหายันของเขาเนี่ยในความหมายของพราหมณ์หมายถึงการทำบุญใหญ่นะผู้เสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตระปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่านี่คือบทอิติปิโสที่ได้กล่าวไปนั่นแหละข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์ท่านพระโคดมพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เสละพราหมณ์ถามว่าท่านเกณฑ์ยะท่านกล่าวคำว่าพุทธหรือเกณฑ์ยชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเสละพราหมณ์ถามย้ำอีกว่าท่านเกณฑ์ยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกณฑ์ยชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะพอพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหพอได้ยินคำว่าพุทธะหรือพุทโธพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยมันสะดุดเสละพราหมณ์เนี่ยนะแม้เป็นพราหมณ์ที่มีบริวารเป็นพราหมณ์ที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าพอได้ยินคำว่าพุทธะนี่มันรู้สึกมันคุ้นมันเข้าไปอยู่ในใจถึงบอกว่ามันเหมือนเป็นคำที่รอคอยมานานแสนนานก็เลยถามย้ำกับเกณฑ์ยชดินว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดคำว่าพุทธะใช่ไหม

เกลียสินก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าใช่เราพูดคำนี้ทำไมเขาถึงมาสะดุดคำว่าพุทธะครั้งนั้นเสรพามได้ยินได้คิดว่าแม้แต่เสียงประกาศว่าพุทธะนี้แลก็หาได้ยากในโลกท่านบอกเลยว่าคำว่าพุทธะหรือพุทโธสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้นะมันเป็นคำที่หาได้ยากมากน้อยคนที่จะเข้าใจในยุคนั้นเรานึกย้อนไปถึงยุคที่โลกสื่อสารมันยังไม่มีถึงปัจจุบันแล้วก็นึกย้อนไปว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นใหม่คนยังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาแต่พอได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยท่านเสระนี่รู้สึกว่ามันสะดุดทำไมสะดุดใจสะดุดความรู้สึกของท่านท่านถึงบอกว่าไอ้คำนี้มันเป็นคำที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกถึงบอกมันเป็นคำที่ท่านรอคอยมานานแสนนานไงพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติเป็น2 อย่างไม่เป็นอย่างอื่นคืออ๋อที่ท่านสะดุดคำนี้ก็เพราะว่าคำว่าพุทธะเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้ที่จะมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการปรากฏแล้วส่วนนี้มันมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพราหมณ์เอ๊ะแล้วมันไปปรากฏคัมภีร์ของพราหมณ์ได้อย่างไรในบางแห่งในตำราบางแห่งท่านก็บอกว่าอ๋อพรหมผู้เป็นพระอนาคามีเนี่ยเคยไปกล่าวเรื่องราวของลักษณะอมหาบุรุษ32ประการนี้ให้กับพราหมณ์ปรมาจารย์ของพราหมณ์เขาอะนะแต่เขาก็เลยมีการบันทึกเป็นมนตราว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการฉะนั้นเราถึงได้เห็นในพุทธประวัติว่าจะมีพราหมณ์มาทํานายลักษณะมหาบุรุษของสิทธัตถะนั่นไงเขาจะมีตําราดูลักษณะมันเป็นคัมภีร์หนึ่งของเขาบอกสืบทอดกันยาวนานมาแม้แต่ท่านเสรพามก็ได้เรียนคัมภีร์นี้แล้วก็มันนึกว่าเอ๊ะมันมีจริงไหมแม้จะว่าอย่าว่าแต่เสรพรามนะปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนบางพวกยังไม่เชื่อเลยว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระพุทธเจ้านั้นมันจะมีจริงบางคนก็บอกอ๋อมันเป็นปริศนาธรรมบ้างมันเป็นอุปมาอุปไมยบ้างอะไรบ้างคือก็ไปตีความแบบนั้นก็มีแต่พรามเนี่ยท่านมีความเชื่อในคัมภีร์ของเขาจะเรียกว่าเป็นมนต์ประเภทหนึ่งเลยนะลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นเหมือนมนต์ประเภทหนึ่งที่เขาจารึกเอาไว้แล้วท่านก็มีความเชื่ออย่างนั้นก็สืบทอดเหมือนท่องๆกันมาท่องๆกันมาแต่ก็ยังไม่เคยเห็นของจริงแต่พอได้ยินท่านเกณยะพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพุทธะกับคำว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการมันจะต้องมาคู่กันการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ท่านก็เลยนึกถึงในคัมภีร์ของท่านในคัมภีร์ของท่านว่าเอ้ามันตรงกันนี่ในมนต์ของเรานี่ก็อยากจะเข้าไปดูเพราะรู้ว่าถ้าคนที่มีลักษณะอย่างมันจะมีคติเป็น2คือแต่ก็ยังยก2นิ้วคือยังไงถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกหบดีแก้วปริณายกแก้วนี่อย่างที่1 นะท่านบอกเนี่ยถ้าคนมีลักษณะอย่างนี้ต้องถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาหรือสัตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกก็รู้เลยว่าลักษณะเนี้ยมันจะต้องมี2เหตุนี้เท่านั้นเสนาพราหมณ์ถามว่าท่านเกณยะบัดนี้ท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเสรพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้วเกณยชดินได้ยกแขนขวาชี้บอกเสรพราหมณ์ว่าท่านเสระท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดเกณยก็บอกเสรพราหมณ์ไปคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมันมาเทียบเคียงกับบนของตนเองก็อยากจะเห็นตัวจริงอยากจะเห็นของจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันตรงตามตำราที่ตัวเองท่องมาที่ตนเองสวดสาธยายมาไหมก็รีบถาม

เกติยะก็บอกนู่นพระองค์อยู่ในราวป่านู่นหลังจากนั้นเสนาพราหมณ์พร้อมด้วยมนุษย์300คนได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพลางเรียกมนุษย์เหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังหลุดพระยาราชสีได้ยินให้ยินดีได้ยากอันหนึ่งขณะที่เรากำลังสนทนากับพระสมณโคดมท่านจงอย่าพูดแทรกขึ้นรอให้เราสนทนาจบเสียก่อนคือแสดงว่าบริวารของท่านนี้ก็คงจะชอบจอกแจ๊กจอแจชอบพูดซอกแทรกขึ้นมานะท่านเลยบอกเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราสนทนาให้เรียบร้อยก่อนจะพึ่งแทรกให้ฟังให้จบลำดับนั้นเสนาพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระวิภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยตนพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเสนาพราหมณ์ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ 1. พระคุยหะฐานอันเล่นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษทั้ง2ประการคือไปเห็นปุ๊บนี่ทุกอย่างต้องตรงตามตำราหมดเลยตำราที่ตนเองท่องที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมาอย่างไรตรงหมดแต่มันไม่เห็นอยู่สองลักษณะนะพระคุยหะพระคุยหะก็คืออะไรถ้าเป็นศัพท์ในปัจจุบันก็เหมือนว่าเป็นอวัยวะเพศของพระพุทธเจ้าอะนะกับพระชิวหาก็คือลิ้นในตำราบอกว่าลิ้นพระองค์นี่ใจใหญ่มากคราวนี้พอไม่เห็นสองอย่างนี่มันก็ยังคลางแคลงมันยังไม่ชัดอ่ะมันใช่ไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันเห็นมา30แล้วเหลืออีกแค่2ทำอย่างไรถึงจะได้เห็น2ส่วนนี้ครั้งนั้นพระผู้มีภาคทรงดำริว่าเสนาพราหมณ์นี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ 1. คุยหะฐานอันเล้นอยู่ในฝัก 2. ชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการแม่มันเห็นหมดแล้วมันเหลืออยู่สองมันค้างคาใจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เสนาพราหมณ์ได้เห็นคือบันดาลให้เห็นได้ด้วยกำลังฤทธ์นะไม่ใช่พระองค์โอ้โหไปเปิดให้ดูอะไรเงี้ยไม่ใช่คือพระองค์ก็นั่งอยู่ตามปกติแต่ด้วยกำลังฤทธ์ของพระองค์นะทำให้เสนาพราหมณ์นั้นเห็นทั้งสองส่วนนั้นพระคุยหาฐานอันเล่นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระนราธคือลิ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะแย่ไปที่รูหูได้นะแย่เข้าไปในรูจมูกก็ได้แล้วก็สามารถแลบลิ้นปิดไปที่หน้าของตนเองจนถึงหน้าผากได้อันนี้เป็นลักษณะบุรุษที่ถึงบอกไงว่าคนบางคนที่อ่านตำคัมภีร์ในปัจจุบันอ่านตำราในปัจจุบันถึงยังปักใจเชื่อไม่ได้บอกมันเป็นไปได้หรือแต่นี่มันคือลักษณะที่มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ของพราหมณ์แล้วก็มีบันทึกในคัมภีร์ของพุทธของเรามันมีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปอย่างนี้ส่วนว่าทำบุญอะไรถึงได้ลักษณะมหาบุรุษแต่ละอย่างที่ยังเราจะไม่ขยายความในวันนี้เอาเห็นว่าเสนาพราหมณ์ได้เห็นครบแล้วเนี่ยทั้ง32แต่2อย่างนี้เห็นด้วยกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เห็นครั้งนั้นเสนาพราหมณ์ได้คิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ดูดิมีปัญญามากศึกษามาเยอะพอได้ยินได้ฟังปุ๊บนี่เอ๊ะไม่มีจริงหรือก็มาพิสูจน์นี่ก็ยังดีนะท่านยังชอบในการพิสูจน์คือไม่ได้ว่าพอได้ยินได้ฟังก็เชื่อตามเขาไปไอ้พวกที่ประเภทชอบเชื่อตามสื่อตามอะไรต่างมันเยอะนะมันไม่ชอบมาพิสูจน์แต่เสนาพราหมณ์นี่ท่านมาพิสูจน์ว่าจริงไหมเอามาเห็นลักษณะมหาบุรุษที่แรกเห็นแค่30พระพุทธเจ้าเนี่ยเลยพิจารณาเห็นครบ32เอาครบแล้วก็ในตำราบอกว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จะมีเครื่องพิสูจน์อย่างไรเราได้สดับเรื่องนี้มาจากสำนักของพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นคนชราเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์และปาจารย์ผู้กล่าวกันว่าคือท่านเนี่ยได้ฟังจากอาจารย์ต่อกันมาไง

พระผู้มีภาคอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์ทางที่ดีเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักเป็นคาถาที่เหมาะสมคือถ้ากล่าวสรรเสริญหรือว่ากล่าวถูกจังหวะเนี่ยก็จะรู้ได้นี่ก็คือมีการสอนกันมาแม้ในพราหมณ์เขาก็ศึกษาเรียนรู้กันเป็นวิชาหนึ่งเหมือนกันท่านก็บอกเอ๊ะถ้างั้นเราจะต้องกล่าวพระคาถาให้เหมาะสมแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ลำดับนั้นเสนาพราหมณ์จึงชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาที่เหมาะสมว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระบรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขี้ยวแก้วขาวสายขาวสะอาดเพราะพระลักษณะมหาบุรุษที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระบรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสมีพระพักผุดผ่องมีพระบรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชทรงรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่พระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระสวิวันผุดผ่องดังทองพระองค์มีพระมณะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่องอาจในหมู่พลลดทรงปราบปรามภัยรีชนะทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครเป็นทั้งสี่เป็นขอบเขตนี่ไงลองจะลองดูว่าเป็นอรหันต์จริงหรือไม่เป็นอรหันต์จริงก็โดยใช้หลักการว่าก็ดีทุกอย่างครบพร้อมทุกอย่างทำไมไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิล่ะมาเป็นนักบวชทำไมทำไมไม่ไปรวยล่ะทำไมมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชทำไมนี่คือวิธีการอยากจะรู้ว่าเป็นพุทธเจ้าจริงไหมของเขานะข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตริย์ตราธิราชโดยพระชาติได้เสวยมีหมู่เสวกอมาตย์เสด็จตามพระองค์เถิดเอาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาล่อดูสิว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระตรัสคาถาว่าเสนพราหมณ์เราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไปได้ให้หมุนไปได้คือเขาเอาจักรพรรดิมาล่อเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะไปยินดีทำไมเพราะแม้เราอยู่ในฐานะนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมราชาคือเป็นใหญ่ในธรรมอยู่แล้วธรรมจักรเนี่ยไม่สามารถใครให้หมุนไปได้คือไม่มีใครตรัสรู้หรือไม่มีใครสามารถถ่ายทอดสั่งสอนเรื่องราวของธรรมจักรได้นะงั้นธรรมจักรกับพัฒนสูตรที่เราสวดกันเนี่ยทรงจำเอาไว้นะนี่มีความสำคัญมากถ้าเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์หรืออ่านพระไตรปิฎกมามากเข้ามากเข้าเราถึงจะเข้าใจว่าทำไมหนอธรรมจักรกับพัฒนสูตรนี่มันสำคัญมากเพราะเนื้อหาสาระของธรรมจักรกับพัฒนสูตรมีหลักๆสำคัญอยู่สองประการเลยก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8กับอริยสัจ4คือถ้าไม่ผ่านอริยมรรคมีองค์8ก็ยังไม่เห็นอริยสัจ4นะถ้าไม่เห็นอริยสัจ4ก็ยังกำจัดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ดังนั้นธรรมจักรเนี่ยจะเป็นจุดสาระสำคัญมากการที่ครูบาอาจารย์ของเราให้พวกเราสวดให้พวกเราท่องทรงจำเอาไว้นี่แหละสักวันหนึ่งเมื่อเราปฏิบัตินะศึกษาและรู้ปฏิบัติจนกระทั่งไปเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าโอ้มันมีความสำคัญอย่างนี้นี่เองเหมือนกับเซนพราหมณ์นี่แหละสวดมนต์ท่องบนเรื่องของลักษณะมหาบุรุษมามากมายก่ายกองแต่สุดท้ายพอมาเจอพระพุทธเจ้าของจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เหมือนกันเราท่องเราทรงจำไว้เถิดสักวันหนึ่งจะเข้าใจพระพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยเป็นผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไปได้ให้หมุนไปได้ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถเข้าใจเรื่องราวในการที่จะนำธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี้ออกมาเผยแพร่ได้เนี่ยคันถึงบอกไม่มีใครหมุนไปได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเสนาพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญเป็นสาวกผู้ประพฤติตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักรที่พระองค์ทรงให้เป็นไปได้ให้เป็นไปแล้วนี้

ได้ก็เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าตนเองเป็นธรรมราชาเป็นผู้เผยแผ่ธรรมจักรเป็นผู้ยังธรรมจักรให้หมุนไปถ้าพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆแต่ละพานก็บอกใครๆก็พูดได้แล้วใครเป็นพยานของท่านล่ะเนี่ยถ้าพูดปัจจุบันนะใครเป็นพยานยืนยันว่าท่านได้ตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าก็จะตรัสตอบอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าเสนพราหมณ์สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้เป็นไปไว้แล้วพราหมณ์เราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญได้ละธรรมที่ควรได้ละเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าคือเขายังมีความคลางแคลงสงสัยว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมถามหาพยานพระพุทธเจ้าก็บอกมีสิสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของเราเนี่ยเป็นเหมือนธรรมเสนาบดีเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่เป็นสาวกผู้ใหญ่ของเราที่เป็นพยานเป็นพยานให้เราได้แล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่ช่วยเราขยายเรื่องของธรรมจักรหรือจักรแห่งธรรมนี้ให้หมุนไปต่อได้แล้วก็บอกยืนยันกับพราหมณ์ว่าได้รู้ธรรมที่ควรรู้ได้ละธรรมที่ควรละได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญแล้วก็บอกเลยว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนพราหมณ์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียน้อมใจจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิดการได้เห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ของง่ายนะที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าแบบเรานี่นะก็ดูดีว่าโอ้ยกว่าพระองค์จะตรัสจะบังเกิดขึ้นกว่าจะตรัสรู้นะสร้างบารมีมันมากมายก่ายกองเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรมันก็เสียอสงไขยกับแสนมหากัปแล้วถ้าจะเอาตั้งแต่เบื้องต้นก็20ประสงค์ไขกับแสนมหากัปมากมายยาวนานเหลือเกินกว่าจะบังเกิดขึ้นได้แม้แต่พราหมณ์เองเนี่ยก็ท่องคาถาท่องลักษณะมหาบุรุษมาไม่รู้กี่ชั่วคนของพราหมณ์นะชั่วอายุคนของพราหมณ์มันไม่ได้หาง่ายๆนะดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้มาหล่อพระบรมพุทธเจ้าเป็นกายมหาบุรุษบังเกิดขึ้นก็ไม่ได้ง่ายๆนะในชีวิตเราเนี่ยจะมีโอกาสหล่อสักกี่ครั้งนี่เดี๋ยววันวิสาขบูชาเราก็จะมารอกันอีกนะรอพระประธานที่จะประดิษฐานไว้ที่ห้องแก้วสารพัดนึกของเราเนี่ยมีไม่กี่ครั้งที่มีโอกาสได้หล่อดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นกายมหาบุรุษได้หล่อกายมหาบุรุษขึ้นบังเกิดขึ้นในโลกแต่พระพุทธเจ้าบอกพราหมณ์มันไม่ได้เห็นง่ายๆผู้จะปรากฏหนึ่งในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหมณ์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยมเปรียบเทียบเหมือนพระองค์ว่าเหมือนกับหมอที่ผ่าตัดเอาอะไรออกเอากิเลสที่ฝังอยู่ในใจของมนุษย์ออกไปเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอมิตรตัวนี้หมายถึงเรื่องของมารห้าฝูงนะไม่มีภัยแต่ที่ไหนเบิกบานอยู่เสนพราหมณ์กล่าวด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงใคร่ครวญทรงใคร่ครวญคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระตรัสไว้เหมือนพญาราชสีบรรลือสีหนาฏอยู่ในป่าก็เริ่มพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเสนพราหมณ์ก็เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มพิจารณาตามเหตุและผลตามความเป็นจริงใครเห็นพระผู้มีภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะบวชในสำนักของพระผู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยพราหมณ์พอเห็นแล้วมันก็เกิดความเลื่อมใสแล้วพอเห็นอาการ30เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการก็เลื่อมใสแต่อยากพิสูจน์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมก็ได้พิสูจน์แล้วพระพุทธเจ้าถามว่ามีพยานไหมก็ได้รู้แล้วพระพุทธเจ้ายืนยันหนักแน่นว่าเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับหมอที่พาเอากิเลสออกจากใจมนุษย์เสนพราหมณ์แท้ที่จริงเกิดความเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นปุ๊บประกาศกับลูกศิษย์ทั้ง300คนว่าตอนนี้เราศรัทธาแล้วอยากจะบวชในสำนักหรือในพุทธศาสนาถ้าใครอยากจะบวชตามเราก็บวช
ถ้าใครไม่อยากบวชก็

ชิญกลับคือไม่บังคับนะนี่ก็เป็นวิธีการของเสรพราหมณ์เขามานพเหล่านั้นกล่าวด้วยคาถาว่าเขาได้ลูกศิษย์ทั้ง300ก็กล่าวบอกอาจารย์หากท่านอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐคือได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาสนทนากับเสรพราหมณ์มันเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างนั้นก็บอกโอ้โหไม่เคยเจออย่างนี้นะก็ขอบวชตามอาจารย์ก็แล้วกันเมื่ออาจารย์เสละบวชก็จะบวชตามยอมตนมาเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้บวชที300เนาะแต่เวลาไปตามโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละคน2คนมันยากนะไม่ใช่ของง่ายในยุคปัจจุบันนี่พราหมณ์300คนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์เนี่ยขอบวชเลยขอบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสด้วยพระคาถาว่าเสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้แล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองนี่คือท่านบอกสอนวิธีการแต่การเดินทางหรือการปฏิบัติต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถึงจะรู้เห็นได้เองนะไม่ใช่ว่าเป่าคาถาเป่าหัวเพียงเลยบรรลุอรหันต์มันโอ้ถ้ามันง่ายอย่างนั้นพวกเราก็คงไม่ต้องมาเกิดกันแล้วนะก็คงเป่าหัวเป็นพระอรหันต์กันไปหมดอย่างง่ายยังไงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นแค่ผู้แนะนำบอกวิธีการส่วนการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่เรามีความภาคเพียรในการปฏิบัติแม้พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ตรัสยืนยันนะว่าตถาคตเป็นเพียงแค่ผู้บอกทางส่วนการเดินทางนั่นน่ะก็เป็นเรื่องของสาวกเป็นของเรื่องของพุทธบริษัทที่จะเดินตามพระองค์บอกทางเอาไว้แล้วนี่ก็เหมือนกันท่านบอกเลยว่าพรหมจรรย์เนี่ยหรือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกพระองค์สอนเอาไว้แล้วส่วนการจะรู้จะเห็นได้จะบรรลุได้ก็ต้องปฏิบัติเอง

ั่งนิ่งได้เวลาไหนเห็นเวลานั้นบางคนอาบน้ำสบายอกสบายใจใจหยุดใจนิ่งเห็นดวงธรรมก็ได้บางคนโอ้โหต้องไปนั่งกลางแดดบางคนต้องไปนั่งกลางป่าบางคนต้องไปอยู่ป่าช้าบางคนมันแล้วแต่มันไม่จำกัดกาลเวลาบางคนอารมณ์สบายนอนอยู่เห็นก็มีนะบางคนบางพวกเจอบางคนนั่งนอนสบายสบายเอ้าเห็นดวงเกิดขึ้นเห็นกายเกิดขึ้นก็มีนั่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าท่านบอกไม่จำกัดการในศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผลแต่บอกเลยว่าการบรรพชาหรือการบวชนั้นไม่ไร้ผลไม่ไร้ผลก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่แต่เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ไร้ผลไร้ผลผลคืออะไรผลจากการปฏิบัตินะการจะเห็นความสว่างใจจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิการจะเห็นกายภายในจะเห็นองค์พระธรรมกายจะเห็นกาย18กายต่างๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันศึกษาอยู่นี่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้บวชมาแล้วก็ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตถ้าไปประมาทดำเนินชีวิตในเพศของสมณะโอกาสที่จะอยู่รอดก็ยากเหมือนกันนะเราก็เคยเห็นมาเยอะแยะมากมายดังนั้นแม้เป็นนักบวชก็ต้องไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคืออะไรคือมีสติรู้ตัวทั่วถึงนะประคองใจให้หยุดให้นิ่งที่มหาปุจจนียาจารย์มักจะบอกพวกเราเสมอว่าหลับตาลืมตาก็เห็นหลับตาก็นึกถึงองค์พระลืมตาก็นึกถึงองค์พระหลับตาก็เห็นดวงธรรมลืมตาไปเห็นดวงธรรมให้เห็นมันคุ้นเอาไว้คุ้นเอาไว้คุ้นเอาไว้เสมอหรือแม้ในช่วงที่เราหล่อพระบรมพุทธเจ้าไง24องค์หลับตาก็เห็นพระบรมพุทธเจ้าลืมตาก็เห็นพระบรมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงคือไม่สติอยู่กับตัวอยู่ในตัวให้เห็นองค์พระซ้อนอยู่ในตัวอยู่ในศูนย์กลางกายนี่ก็คือความไม่ประมาทถ้าหลุดออกไปเอาประมาทแล้วก็ดึงกลับมาหลุดออกไปประมาทแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยแล้วก็หมั่นศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะวิธีมากมายก่ายกองในการฝึกฝนอบรมตนเองแม้แต่สามเณรที่บวชมาในโครงการบรรพชาที่บวชไป 5,000 กว่ารูปเมื่อวานเนี่ยนะท่านก็ต้องศึกษานะครูบาอาจารย์ก็หาความรู้มาสอนมาศึกษามาให้ท่านตามเพศภาวะของสามเณรที่จะได้รับก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาลูกของญาติของโยมมาเลี้ยงกันถึงเวลาก็ไล่นอนอย่างเดียวถึงเวลาก็มาปลุกมาไม่ใช่นะมาป้อนนมป้อนข้าวกันอยู่ไม่ใช่แม้จะ9ขวบ10ขวบก็ต้องฝึกฝนอบรมเขานะแต่ฝึกฝนอบรมตามเพศภาวะอายุเขาขนาดนี้รับได้แค่นี้ก็เหมือนเราป้อนข้าวเด็กนั่นแหละเด็กอายุ1เดือนควรกินอะไร1ปีควรกินอะไร5ปีควรกินอะไร6ปีควรมันก็ต้องมีนะพิธีการเลี้ยงดูตามอายุไขของเขาตามเพศภาวะของเขาก็เหมือนกันเวลาเราให้การอบรมเยาวชนลูกหลานของท่านทั้งหลายเนี่ยด้วยเพศภาวะที่เขาเป็นสามเณรวัยขนาดนี้ควรให้ความรู้เขาขนาดไหนถึงจะพอดีถ้าให้มากเกินไปเด็กจำไม่ไหวหรอกนะลูกเน้นสวด 84,000 พระธรรมขันธ์โอ้ตายนะพระอาจารย์ยังสวดไม่ได้เลย 84,000 พระธรรมขันธ์มันก็ต้องค่อยๆแนะนำไปทีละข้อ2ข้อว่ากันไปทีละหน่อย2หน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ย1เดือนหรือเดือนกว่าเนี่ยมันก็ได้ซึมซับเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านถึงบอกว่าการบรรพชานั้นไม่ไร้ผลถ้าผู้บรรพชาก็คือผู้บวชนั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตกับมันศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสนาพราหมณ์พร้อมทั้งบริวารได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนี่ในยุคนั้นพระพุทธเจ้าประทานการบวชให้เองเขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็บวชพรึบเดียว300เลยก็เหมือนโบราณเมื่อวานใช่ไหมพวกเราบวชพรึบเดียว 5,000 กว่ามันน่าปลื้มใจนะล่วงคราวนี้ตัดมาที่ท่านเกณิยะแล้วเมื่อล่วงราตรีนั้นไปเกณิยะชดินสั่งให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในอาสมของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลภัตตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาภัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า
ก็ส่งบริวารไปกราบ

กราบนิมนต์พระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเรามองเห็นภาพอย่างนี้แสดงว่าในช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเกณฑยะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาสร้างปลัมพิธีพอช่วงเย็นๆขึ้นมาหน่อยสมมติประมาณ 4-5 โมงเย็นเสร็จแล้วพราหมณ์มาเจอพอมาพูดคุยสนทนากันว่าจะจัดงานใหญ่ทำไมล่ะก็พอได้รู้ว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันปัตตาหารเสร็จแล้วพราหมณ์ก็เดินทางไปในช่วงที่สนทนากันเนี่ยแล้วก็ไปถึงขนาดช่วงบวชเนี่ยก็คงอยู่ในระยะประมาณตีไปสักทุ่มสองทุ่มประมาณเนี้ยนะแล้วก็พอตอนเช้าพระทหารได้สำเร็จเสร็จสับเรียบร้อยก็ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์มาขั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกอันตรวาสกก็คือผ้านุ่งหรือสบงที่เราเรียกกันเนี่ยนะอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกณฑยชดินและประทับบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระองค์ก็เสด็จไปเลยคราวนี้ในตรงนี้ท่านไม่ได้บอกว่าเกณฑยะเนี่ยนิมนต์เสระพราหมณ์ที่เป็นพระภิกษุแล้วกับบริวารอีก300ไปด้วยไหมคือท่านนิมนต์ไปด้วยก็แสดงว่าบวก1,250 เนี่ยก็ไม่ใช่ 1,250 แล้วนะมันก็จะเป็น 1,000 เท่าไหร่ล่ะนะ 1,450 เห็นมั้ยล่ะเพราะว่าเพิ่มมาอีกทั้ง300ก็พระก็คงจะนิมนต์ไปหมดมั้งก็คงไม่เอาไว้ที่วัดหรอก300องค์พราหมณ์นี่ก็คงด้วยความที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนด้วยก็นิมนต์ไปจากนั้นเกณฑยชดินได้อังคาดภิกษุสงฆ์มีซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วเกณฑยชดินเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่านี่คือมีความเคารพนะแม้ตนเองถือตนเองเป็นนักบวชแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นศาสดาที่ใหม่มากแต่ด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเนี่ยเกณฑยชดินเองก็มีมารยาทนะมีความรู้จักว่าตนเองควรจะวางตัวอย่างไรก็นั่งต่ำกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณฑยชดินด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าการบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐคือพระองค์กำลังเปรียบเทียบสิ่งที่เขาคุ้นเคยเกณฑยชดินด้วยความที่เขาเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีลัทธิมาจากทางพราหมณ์มาก่อนเขามีความเชื่อเรื่องของการบูชาไฟว่าเป็นการบูชาอันประเสริฐสุดในยุคนั้นๆของเขาการบูชาไฟคืออะไรคือพวกนี้เขาจะต้องหาฟืนนะแล้วก็มาก่อไฟมันเหมือนเขามองว่าไฟเป็นเทพเจ้าอย่างหนึ่งอย่างนั้นอะก่อเอาไว้ใส่ฟืนเอาไว้ไม่ให้มันดับแล้วก็จะมีช่วงเวลาในการร่ายมนตราเขาเลยเขาก็จะมีภาควิธีกรรมของเขาเพราะเขาถือว่าเป็นการบูชายันให้เทพเจ้าไฟเขาเนี่ยมีความยินดีเขาก็จะได้บุญใหญ่อะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้คือเป็นความเชื่อของพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็เลยยกเอาสิ่งที่เขาเชื่อมานั่นแหละก็บอกว่าการบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกเอาละสิไอฉันตัวนี้หมายถึงสันทลักษณะนะสันทลักษณะนี่ก็คืออะไรก็คือเป็นกลอนนะถ้าสมัยก่อนเราจะมีการแต่งกาบกลอนโครงฉันนะกลอนก็แบ่งเป็นกลอน8กลอน4สุภาพกลอน6กลอนอะไรก็ว่ากันไปนะในยุค ก่อนๆ นี่คนในยุค ก่อนมักจะแต่งกันโอ้โหบางคนแต่งกันเป็นเล่มๆเป็นเล่มนะแต่งเก่งมากนะในยุคก่อนแต่ยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยเห็นแล้วคนที่แต่งกลอนเก่งๆแต่ไอ้สาวิตรีฉันเนี่ยฉันก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นกลอนของพราหมณ์เขาสาวิตรีฉันเป็นฉันที่แต่งเพื่อกล่าวสรรเสริญบูชาพระอาทิตย์นะกล่าวสรรเสริญบูชาพระอาทิตย์และทุกครั้งที่พราหมณ์เขาจะทำพิธีก็จะต้องกล่าวเรื่องของฉันเนี่ยสาวิตรีฉันเนี่ยนะท่านถึงบอกว่าเป็นฉันอันดับแรกเป็นฉันที่ยากเป็นฉันที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของพวกเขาไง

แล้วสาวิตรีฉันนั้นในคัมภีร์บอกไว้ว่ามันมีอยู่ประมาณ 16,000 16,000 พระคาถาคือพราหมณ์ก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นคาถาอาคมของเขาที่เป็นมนตราของเขาที่มีความคลังความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนว่าเวลาเราจะประกอบพิธีอะไรเราก็ทำยังไงแล้วก็ตั้งนะโม3จบประมาณนั้นพราหมณ์เขาก็เหมือนกันเขามีความรู้สึกว่าสาวิตรีฉันเนี่ยมันเป็นฉันอันดับแรกเป็นฉันที่มีความสำคัญพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายดูนะพระพุทธเจ้ายกอุปมาประมาณให้ฟังว่าไฟการบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐของพราหมณ์สาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาเนี่ยเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายนี่ว่าด้วยสมบูรณาญาสิทธิราชนะหรือราชาธิปไตยสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายคือแม่น้ำในโลกเนี่ยมันก็จะไปหลวมไหลรวมอยู่ที่สมุทรสาครคือมหาสมุทรดาวนักสัตว์ทั้งหลายมีดวงจันทร์เด่นสกาวพอเรามองไปบนท้องฟ้าในยามวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเนี่ยโอ้โหเห็นดวงจันทร์ส่องสว่างดวงดาวแม่มีเป็นร้อยเป็นพันมันก็ใหญ่สู้ดวงจันทร์ไม่ได้ท่านบอกว่าเด่นสกาวอยู่บนท้องฟ้าเลยมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าคือดวงอาทิตย์ร้อนแรงมากโอ้โหร้อนขนาดไหนเนาะปีนี้ก็บอกประเทศไทยเราไม่แน่มวลความร้อนอาจจะถึง50กว่านะส่วนว่าองศาแห่งความร้อนนี่บางแห่งก็บอก41บางแห่งก็บอก43โอ้โหแต่ว่ามันร้อนจริงร้อนมากแต่ทำไงได้เนาะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องสู้กันต่อไปนี่ขนาดว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กันนะถ้ามันเข้ามาใกล้เราโอ้โหมันจะขนาดไหนถ้าจะบอกมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้ามูชนผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาคือตรัสมาทั้งหมดเลยจะเรื่องของการบูชายันเรื่องของคณะฉันเรื่องของดวงดาวดวงอาทิตย์เรื่องของกษัตริย์เรื่องของมหาสมุทรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไร

เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าพระสงฆ์มาจากไหนก็มาจากลูกจากหลานของพวกเรานี่แหละที่ส่งมาบวชก็มาฝึกฝนอบรมตนเองเหมือนท่านเสรพรามนั่นไงมาบวชไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไม่ประมาทต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีทั้งเป็นอริยสงฆ์ก็คือหมดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอริยสงฆ์ตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์หรือยังไม่เป็นอริยสงฆ์แม้เป็นสมมุติสงฆ์ก็เป็นทางเจริญแห่งบุญอย่างแท้จริงการที่พวกเรามีโอกาสได้มาสั่งสมบุญให้ดีใจไว้เถิดว่าเรามาถูกทางแล้วเราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญกับภิกษุสงฆ์ที่ท่านมีการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างดีเยี่ยมในพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันอย่างนั้นครั้นพระผู้มีภาคทรงทำอนุโมทนาแก่เกณฑ์ยัชดินด้วยประกาศเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาฏจากไปนี่ก็เป็นส่วนที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านเกณฑ์ยะส่วนว่าแล้วเสระพราหมณ์ซึ่งปัจจุบันตอนนี้บวชเป็นพระภิกษุแล้วทำอย่างไรต่อกับพระภิกษุ3ภิกษุสงฆ์300รูปนั้นท่านก็ไล่ศึกษาเรียนรู้หลีกเล้นไปประพฤติปฏิบัติคือตอนที่ได้รับการบรรพชาหรือบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะก็ต้องมาฝึกฝนอบรมต่อแต่ด้วยความที่ท่านตั้งใจจริงบวชมาแล้วไม่ได้บวชมาเล่นๆบวชมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจริงท่านหลีกเล้นจากพระพุทธเจ้าไปแค่7 วันก็สามารถกำจัดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์และลูกศิษย์ของท่านทั้ง300ก็เหมือนกันฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ดังนั้นในเนื้อหาสาระที่นำมาฝากพวกเราในวันนี้ก็จะเห็นอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งคือโยมผู้ปรารถนาบุญก็พึงทำบุญกับภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถิดกับอีกส่วนหนึ่งผู้ที่ตัดสินใจมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทมันฝึกฝนอบรมตนเองรักวันหนึ่งเราก็จะไปรู้ไปเห็นธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามมหาปูชนียาจารย์ดังนั้นก็นำเรื่องราวมาฝากพวกเราเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ

ลึกลงไปธรรมะพระบรมไตรเช่นนั้นเริ่มง่ายค่อยยากไซส์ตามลำดับจากหยุดได้สู่ขั้นละเอียดชั้นต่อไปคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีนัยยะบ่งชี้ว่าธรรมะอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งประทีปธรรมที่ส่องนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมะนั้นมีความละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและนำไปสู่การหลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันใดธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในก็ฉันนั้นกล่าวคือเป็นสิ่งที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเป็นความเรียบง่ายภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่วิสัยของมนุษย์จะกระทำไม่ได้ซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครูสอนภาษาท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษามันต้องง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะภาษาหรือ

ประโยคคำพูดไม่ได้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์บัณฑิตหรือบัญญัติสวรรค์แต่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาคือมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันกินข้าวและหลังจากนั้นก็มีผูกประโยคกันให้ซับซ้อนให้ดูเลิศหรูสละสลวยกันขึ้นมาแต่จริงๆก็มีความหมายแค่ฉันกินข้าวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายสบายๆเข้าถึงได้โดยไม่ยากทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงได้แล้วสิ่งที่เป็นความลับเหลือเชื่อเช่นเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็จะถูกเปิดเผยออกมาสว่างกระจ่างเหมือนเราชักม่านแห่งความมืดในยามรัตติกาลให้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้โคจรทำความสว่างแก่โลกมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่าหากลูกๆทำอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนค่ะและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ปรารภไว้นะคะว่าเพราะว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพลิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วน

ะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญก็เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่ง
ไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎทั้งคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศ

ซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแห่งแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตานจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมา

ปนาปนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายใน

นจันทร์ใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้มาเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความร้อนร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้น

จะมีสุขล้นๆสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจกระร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจนมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

四川糖馆，河大糖馆，南都糖馆，萨拉罗贝。

0: เป็นของคน
1: อิสายา
0: ในทิศบูรพา
1: ปัชมายาอิสายา
0: ในทิศปัจฉิม
1: อุตรายาอิสายา
0: ในทิศอุดร
1: ทักษิณายาอิสายา
0: ในทิศทักษิณ

แต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ่าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

างไปจนถึงพระขาวยาวาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงประเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 4. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะบรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2.สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะ

พยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 2. อริยสัจ 4 แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้พึงนำหลักธรรมปฐมเทศนานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเนื่องในวันสำคัญนี้จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำบุญถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาร่วมเวียนประทักษิณและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตามคำสอนของพระบรมศาสดา

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะโดยทางสถานีจะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนี้นะคะณหอชั้นคุณย่าอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมเวลา 10:31 นแล้วนะคะตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะที่จะต้องรักษากำลังใจแล้วก็กำลังกายด้วยนะคะเอาไว้สร้างบารมีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยปีนี้2569
0: ค่ะ
1: ล่วงเลยมาเกินครึ่งปีแล้ว
0: เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาที่มันผ่านไปเป็นเวลาที่มีคุณค่ากับการสร้างบารมีของเรานะคะส่วนการติดตามรับชมก็ง่ายๆค่ะอยู่ไกลๆนะคะทำให้ใกล้ได้ด้วย www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะผู้ชมเข้าไปแล้วนะคะสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางแฟนเพจของ Facebook นะคะหรือทาง YouTube Channel ก็ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อเข้าไปแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะคะแล้วก็กดแชร์ให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยจะได้มาร่วมกันสร้างบารมีในทุกๆวันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกบางส่วนบางตอนนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระอรหันต์องค์หนึ่งมีนามว่าพระพิสทายกะเทระค่ะซึ่งท่านก็ได้เล่าประวัติการสร้างบุญของท่านในอดีตชาตินะคะเอาไว้ว่าชาติหนึ่งเนี่ยท่านได้เกิดร่วมสมัยกับพระปทุมุตระพุทธเจ้าค่ะวันหนึ่งท่านลงไปเก็บบัวในสระขณะที่ถอนเง่าบัวเพื่อนำมาทำอาหารอยู่นั้นนะคะท่านก็เห็นพระปทุมุตระพุทธเจ้าเนี่ยเหาะผ่านมาค่ะจึงกล่าวว่าเราได้ยินเสียงจึงแงนขึ้นไปดูจึงได้เห็นพระผู้นำโลกเรายืนอยู่ในสระนั่นแหละแล้วก็ได้ทูลอ้อนวอนพระผู้นำโลกว่าน้ำผึ้งกำลังไหลออกจากเกสรบัวน้ำนมและเนยใสก็กำลังไหลออกจากเง่าบัวขอพระพุทธเจ้าโปรดทรงรับเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด
1: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงประกอบด้วยพระกรุณาเสด็จจากอากาศมารับภิกษาหารของเราแล้วได้ทรงทำอนุโมทนาแก่เราท่านจงเป็นผู้มีความสุขเถิดด้วยการให้เง่าบัวเป็นทานนี้ท่านจงได้สุขอันไพบูลย์เถิดเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระตรัสอย่างนี้แล้วทรงรับภิกษาแล้วเสด็จไปในอากาศพระพิสทายกะเถระนะคะก็เล่าอีกค่ะว่าเราเก็บเง่าบัวจากสระแล้วกลับมายังอาสมวางเง่าบัวไว้บนต้นไม้ระลึกถึงทานของเราครั้นนั้นลมพายุใหญ่ตั้งขึ้นพัดเป่าให้สั่นสะเทือนและเกิดฟ้าผ่าอัสนีบาตตกลงบนศีรษะของเรา

0: เราเป็นผู้นั่งตายอยู่ณที่นั้นแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเรารื่นรมอยู่ในเทวโลกนางอัปสร 84,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามต่างบำรุงเราทั้งเช้าเย็นนี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัว
1: ค่ะพระเถระนะคะก็ยังกล่าวต่อไปว่าเมื่อเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ถึงความสุขความบกพร่องในโภคทรัพย์เนี่ยไม่มีแก่เราเลยมีทรัพย์มากนั่นเองนะคะนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวเราอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วจึงเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกัปที่แสนแต่กัปนี้เนี่ยเราได้ถวายภิกษาใดด้วยการถวายภิกษานั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยก็คือไม่ไปทุคตินั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นนรกไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนะคะนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเป็นพระอรหันต์นั่นเองกิจในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ค่ะก็นี่ก็เป็นอานิสงส์นะคะของการถวายเง่าบัวของพระพิสัททายกะเถระนั่นเองนะคะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าแม้ทายธรรมมีน้อยแต่ใจเกินร้อยแล้วก็ทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาปีติเบิกบานใจนะคะอีกทั้งยังทำถูกเนื้อนาบุญข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะจึงได้รับความสุขทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าค่ะจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะ
0: และ
1: ก็เรียนเชิญขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขณะที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความเข้ามาที่รายการเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube ค่ะ GBNUS Live นะคะบอกเลยว่า2ช่องทางนี้เท่านั้น GBNUS Live ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ GBN by DMC ค่ะถ้าคุณผู้ชมส่งข้อความมาแล้วเนี่ยให้ติดแฮชแท็กด้วย
0: ว่าน
1: ะคะแฮชแท็กมีให้เลือกนะคะมีแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือว่าก๊อปปี้ที่หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะหรือจะเลือกเพียงแฮชแท็กใดแฮชแท็ก1ก็ได้แคปเจอร์เอาไว้
0: มาทั้งหมดเลยก็ได้
1: ใช่แต่ว่าก่อนแฮชแท็กอาจจะส่งข้อความมานะคะในการส่งเนี่ยอาจจะประวรณาก็ได้ว่าช่วงเข้าพรรษานี้เราจะทำความดีอะไรกันบ้างเช่นใส่ใจวลีตั้งใจจะรักษาศีล8ตลอดทั้งพรรษานี้แล้วก็ติดแฮชแท็ก
0: สาธุ
1: สาธุพิธีถวายภัตตาหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสิทธิ์ได้ร่วมสนุกกับทางรายการเพราะว่าพอครบสิ้นเดือนเราก็จะมีการแรนดอมรายชื่อผู้โชคดีนะคะก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นบัตรที่จะรับผ้าไตรนะคะที่หอฉันพุทธาจารย์มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกัน
0: ค่ะก็มาร่วมสนุกนะคะเป็นรางวัลเล็กน้อยนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าทำให้เราเนี่ยมาวัดกำลังบุญกัน
1: สนุกสนานบุญบันเทิงแต่ว่าถ้าใครไม่ติดแฮชแท็กรายชื่อจะไม่ได้เข้าร่วมแรนดอมเท่านั้นเอง
0: ค่ะหรือว่าไปทำบุญที่ไหนมาเอาคุณฝากพวกเราได้หมดเลยนะคะ
1: ได้หมด
0: พ่วงท้ายด้วยแฮชแท็กต่างๆที่คุณใส่ใจวลีได้อ่านไปเมื่อส
1: ัก
0: คร
1: ู่
0: นี
1: ้ง่ายมากๆ
0: เดี๋ยวเราส่งบ้าง
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: เตรียมส่งเลยนะคะลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้านดูอยู่นะคะ
0: ค่ะเอาสวัสดีคุณผู้ชมออนไลน์หน่อย
1: ได้เลยค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะสวัสดีคุณสุเทพสิริรักด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณฟ้าใหม่คุณพันนีโรส7882แล้วก็สวัสดีคุณจตุพลเนตรประเสริฐศรีค่ะ
0: ค่ะทาง Facebook มากันเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณทองพูนนะคะคุณนันคุณตุ้งติ้งคุณดาริกาคุณต้อยนะคะคุณสุนทรมาแล้วคุณอรพินคุณกันนิฐานะคะคุณเท้งคุณทุนกวินนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้เยอะแยะเลย
1: อ่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ได้ส่งข้อความเข้ามาค่ะช่วงนี้เวลา 10:39 นแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะพร้อมใจกันนะคะทำใจใสๆทั้งกายวาจาใจร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์

เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบ

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะ

0: อามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสา

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมัง

เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สาประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรสุรัตเตชะทวีวัฒน์หันธรรมยังพุทธ

0: ัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิ

0: ญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวาร

0: ทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยทาง GBN US Live นะคะทาง YouTube ค่ะคุณชดารัตน์กะโตนะคะ7106ก็ส่งข้อความมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมนี่ท่านนี้ก็จะมีสิทธิ์ร่วมนำรายชื่อไปแรนดอมนะคะต่อด้วยคุณสามิสาค่ะบอกว่าน้องกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญทุกท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็สวัสดีคุณนิสาสินทุเจริญนะคะสวัสดีคุณพานิโร7882ก็กราบสาธุสาธุสาธุค่ะ
0: ค่ะคุณสิทธิชัยอีกสักหน่อยนะคะอนุโมทนาบุญสาธุทุกครับคุณวราพรเข้าพรรษานี้จะทำบุญทุกวันค
1: ่
0: ะ อย่าลืมติดแฮชแท็กกันนะคะ
1: เยี่ยมเลย
0: ก็จะเป็นเครื่องหมายชาร์ปสี่เหลี่ยมเอียงๆเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความที่เราบอกไว้ก็คือเป็นข้อความที่เขียนว่าเข้าพรรษาเข้าความว่าถวายพระทหารก็ได้นะคะก็ติดแฮชแท็กกันมาไม่ต้องเว้นวรรคนะคะพอเครื่องหมายที่เป็นชาร์ปตัวแฮชแท็กปุ๊บเนี่ยให้พิมพ์ข้อความตามมากันได
1: ้ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นเพราะว่ามี FC ท่านหนึ่งไงบอกว่ายังทำไม่เป็น
1: อ๋อ
0: บางท่านบอก
1: แฮชแท็กคืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่ก็พีสอวอย่างเงี้ยนะคะก็อธิบายให้เข้าใจตรงกันนะคะสวัสดีคุณฟ้าใหม่ด้วยสวัสดีคุณพลทัพ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อยากจะติดแฮชแท็กนะ
1: นะคะก็และที่สำคัญในเวลาใครที่มาอ่านข้อความของเราทุกๆข้อความเลยนะคุณผู้ชมอยากให้ส่งเข้ามาเยอะๆเนี่ยเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบด้วย ในการส่งข้อความที่จะเป็นถ้อยคำดีๆถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยเอาบุญมาฝากอย่างเงี้ยไปทำบุญที่ไหนก็ได้หรือวันนี้ตักบาตรพระ10รูปที่หน้าบ้านนี่นะสาธุแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เป็นเรียกได้ว่าเป็นกระแสแห่งการทำความดีแล้วก็จะเป็นเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนะคะใครเข้ามาอ่านข้อความเราก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้วยนะคะ
0: หมดยัง
1: อีกสักนิดนึงนะคะก็มีคุณโอมกิวก็สาธุสาธุเข้ามาแล้วก็ลูกขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปท่านทานบดีทุกท่านท่านอาสาสมัครทุกกองบุญและท่านสาธุชนผู้มีบุญลูกพระธรรมยอดกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญครับ
0: ค่ะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์ฉันพระทหารอยู่นี้นะคะเช่นเคยทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆนะคะธรรมะเพื่อประชาชนจากคุณครูไม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เป็นเพียงเสบียงในการสร้างบารมีแล้วก็มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงอยู่ได้ส่วนอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะคอยอำนวยผลให้ได้รูปสมบัติโภคสมบัติคุณสมบัติตลอดจนสวรรค์สมบัติและก่อนนิพพานสมบัติในภพภูมิที่ได้ไปบังเกิดเป็นสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญและก็แนะนำให้สั่งสมเอาไว้เพราะอริยทรัพย์คือบุญนี้จะเป็นสหายหรือมิตรแท้ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะติดตามตัวเราไปเนี่ยเหมือนเงาตามตัวซึ่งอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นมีวาระพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ในขุททกนิกายชาดกว่ามหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางไฟน่ะไม่อิ่มด้วยเชื้อพระราชาก็ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติคนพาลน่ะไม่อิ่มด้วยบาปหญิงไม่อิ่มด้วยของสามอย่างคือเมถุนธรรม

เครื่องประดับแล้วก็การคลอดบุตรพรามไม่อิ่มด้วยมนผู้ได้ฌานไม่อิ่มด้วยวิหารสมาบัติคือการเข้าฌานพระเสขะไม่อิ่มด้วยการสละออกในการให้ทานผู้มักน้อยไม่อิ่มด้วยทุดงคุณผู้เริ่มทำความเพียรไม่อิ่มด้วยการปรารภความเพียรผู้แสดงธรรมคือนักเทศไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมผู้กล้าหาญไม่อิ่มด้วยบริษัทผู้มีความศรัทธา

ถ้ายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมบริษัทสี่ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะมีสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อมากมายคือจะเติมเท่าไรมันก็ไม่เต็มมีความพร่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นอุทเทศในเบื้องต้นของบางอย่างแม้ไม่เคยอิ่มแต่ก็ไม่เป็นโทษแล้วก็นำแต่ความสุขสวัสดีมาให้แต่ความไม่อิ่มได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งตัณหาที่เข้ามาครอบงำจิตใจนับเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงยิ่งสนองยิ่งนำพาใจให้ตกต่ำมีประเด็นสำคัญอยู่สองบทที่หลวงพ่ออยากจะยกมาอธิบายให้พวกเราได้รับฟังกันตรงที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากประสงค์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานความเป็นทายกหมายถึงผู้ให้จะมันเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นใจที่งดงามมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในโลกนี้โลกหน้าว่ามีจริงรู้ว่าทานที่บริจาคด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอเลิศนั้นจะกลายไปเป็นผังรวยถาวรข้ามชาติและก็ทุกภพทุกชาติให้กับตนเองจึงมุ่งมั่นสั่งสมบุญด้วยการบริจาคอยู่เป็นนิดให้แล้วก็อยากให้อีกเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มในการทำทานเหมือนพระปริลินทวัชชะเถระที่ท่านได้ทำบุญโดยการถวายทายธรรมมากมายกับภิกษุสงฆ์หนึ่งแสนรูปมีพระปฐมุตตรพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านเป็นผู้สมบูรณ์โดยสมบัติทั้งหลายทุกภพทุกชาติในภพชาตินี้พอออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าได้ทำบุญอะไรเอาไว้บ้างถึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติและกนิพพานสมบัติเรามาฟังกันนะจ๊ะว่าท่านได้ถวายเครื่องทายธรรมอะไรเอาไว้บ้างและอานิสงส์นั้นมีผลเป็นอย่างไรเมื่อพระเถระได้เห็นกรรมดีที่ทำเอาไว้ในยุคสมัยของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าว่าท่านได้ถวายฉัตรแก่พระสุคตเจ้าและหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดจึงได้รับอานิสงส์8ประการคือถ้าไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนละอองและธุลีก็ไม่แปดเปื้อนผิวกายของท่านเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นผู้ไม่มีอันตรายไม่มีเสนียดจันไรใดๆมาใกล้มหาชนต่างก็เคารพยำเกรงท่านท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดนุ่มนวลเป็นผู้มีใจใหญ่เมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชาติหนึ่งแสนคันประกอบไปด้วยเครื่องประดับทุกอย่างได้ทรงไว้เหนือศีรษะของท่านตลอดเวลาเพราะผลแห่งกรรมที่ได้ถวายร่มฉัตรเป็นสังฆทานท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวนหนึ่งแสนสำรับ

ทำให้ได้เสวยอานิสงส์8ประการคือเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสปราศจากธุลีมีรัศมีออกจากกายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพกายของท่านละเอียดอ่อนมีสัมผัสที่นุ่มนวลมากเมื่อท่านเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็มีผ้าทิพย์อันงดงามสวมใส่สรีระของท่านตลอดเวลาเมื่อท่านออกบวชก็มีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกายประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าไตรจีวรนะจ๊ะท่านได้ถวายบาตรแด่ภิกษุสงฆ์100,000รูปเกิดกี่ภพกี่ชาติทำให้ท่านได้บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินและภาชนะที่ทำด้วยทับทิมเป็นผู้ได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนสะดวกสบายเป็นปกติไม่เคยลำบากด้วยสิ่งเหล่านี้เลยโภคสมบัติของท่านน่ะไม่เคยพินาศด้วยภัยใดๆท่านได้ถวายมีดโกนที่ทำอย่างประณีตสวยงามจึงเป็นผู้แกล้วกล้าต่อบริษัททุกหมู่เหล่าเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความเพียรไม่ลดละได้ญาณอันสุขุมเป็นเครื่องตัดกิเลสอาสวะท่านได้ถวายพระชนิดดีไม่ต้องรับหลายครั้งเพราะรับเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ดินนานทำให้ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีขันติธรรมประจำใจมีปัญญาคมกล้าเป็นผู้มีมิตรสหายมากอานิสงส์ที่ได้ถวายเข็มทำให้เป็นผู้ที่มหาชนนอบน้อมเป็นผู้มีรูปงามมีโภคสมบัติมากมีปัญญาเฉียบแหลมท่านสามารถพิจารณาเห็นหัวข้อธรรมลึกซึ้งได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะพระเถระได้ถวายมีดตัดเล็บทำให้ได้ฆ่าทาสบริวารหญิงชายสัตว์ที่เป็นพาหนะคนฟ้อนรำช่างตัดผมและพ่อครัวทำอาหารมากมายการได้ถวายพัดทำให้เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไปความเร่าร้อนในใจก็ไม่มีแก่ท่านในที่สุดภพชาตินี้ทำให้ท่านดับไฟคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิและไฟกิเลสทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงพระเถระเคยถวายภาชนะใส่น้ำมันทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามมีใจเบิกบานไม่เคยหดหู่ใจไม่เคยฟุ้งซ่านท่านได้รับการอารักขาทั้งจากมนุษย์และเทวดามาโดยตลอดการที่ท่านได้ถวายกล่องเข็มทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจจะเดินยืนนั่งหรือนอนก็มีความสุขท่านได้ถวายผ้าอังสะทำให้เป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในพระสัทธรรมเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจอานิสงส์การถวายประคตเอวทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอุปกิเลสเป็นผู้มีความชำนาญในสมาธิหมู่คณะของท่านไม่เคยแตกแยกและท่านก็เป็นทูตสมานไมตรีที่ดีเยี่ยมและมีถ้อยคำที่ทำให้

มหาชนเชื่อถือไว้วางใจมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้มีสติตั้งมั่นท่านไม่เคยมีความสะดุ้งหวาดกลัวภัยใดๆแม้เพียงนิดเดียวอานิสงส์นี้น่ะได้ติดตามท่านไปทั้งที่ไปบังเกิดในเทวโลกและในมนุษยโลกการถวายเชิงรองบาทจึงทำให้ท่านเป็นผู้ทรงจำคำสอนของครูบาอาจารย์แตกฉานทั้งคดีโลกและคดีธรรมทำที่ได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจำไว้ไม่ลืมเลือนธรรมอันใดที่ท่านวินิจฉัยก็แจ่มแจ้งเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยเองอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายภาชนะจานชามและเครื่องบริโภคทำให้ได้เสวยอานิสงส์สามอย่างคือท่านได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วผลึกและภาชนะแก้วทับทิมภรรยาข้าทาสชายหญิง

ด้วยการบริจาคทานในรูปแบบต่างๆต้องถือว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญไม่มองข้ามบุญเล็กบุญน้อยอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญแล้วนะท่านก็ทำโดยไม่ลังเลสงสัยแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรานักสร้างบารมีทุกคนในที่สุดนี้นะหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

คุณพ่อของลูกเกิดที่จังหวัดลพบุรีคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตในช่วงที่คุณพ่อยังเป็นเด็กเล็กอยู่มากทำให้คุณพ่อต้องไปอาศัยอยู่กับญาติจนกระทั่งเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มคุณพ่อจึงได้เดินทางมากรุงเทพเริ่มประกอบธุรกิจค้าไม้ด้วยความขยันขันแข็งของคุณพ่อและได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสมัยนั้นให้ความช่วยเหลือคุณพ่อก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากพอสมควรต่อมาคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่แล้วก็ได้แต่งงานกัน

ตัวลูกและน้องๆจึงมีชีวิตในวัยเด็กที่เพอร์เฟกต์สะดวกสบายมากรัฐานะของคุณพ่อดีมากและลูกก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นคุณพ่อถูกคุณส่วนของท่านและคนงานที่ขับรถขนส่งรวมหัวกันโกงเขาทำกันเป็นทีมอยู่เป็นเวลานาน

ภาพสิ้นเนื้อประดาตัวมีความยากลำบากกันมากจากที่เคยที่เป็นครอบครัวเพอร์เฟกต์ฐานะดีมากมากลายเป็นครอบครัวยาจกยากระตันหันจนตั้งตัวไม่ติดโดยปกติคุณพ่อก็มีอุปนิสัยดื่มสุราเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นกล่าวก็เลยดื่มหนักยิ่งขึ้นไปอีกหลายครั้งเมื่อคุณพ่อเมามาแล้วก็มาระบายกับ

เครียดหนักขึ้นไปอีกเลยเลือกทางเดินที่จะดื่มสุรามากขึ้นไปอีกต่อมาบ้านก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปผมก็แล้วก็เปรียบเสมือนเจอสภาวะเรือแตกลูกๆแต่ละคนก็ต้องแยกย้าย

ลูกอายุมากขึ้นได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับเป็นโรคที่หามาเองเนี่ยต่อมาก็เป็นอัมพฤกษ์อีกด้วยอาการก็ทรุดไปเรื่อยๆคุณพ่อก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวคนที่หนึ่งของลูกน้องสาวก็จะพาหลานๆขึ้นไปหาท่านอยู่เป็นประจำเมื่อการหนักมากเข้ามากเข้าคุณพ่อก็พูดไม่ได้น้องสาวลูกกับยายไปคุยกับท่านบ่อยๆและในเช้าวันหนึ่งพวกเราก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่ออายุได้69ปีในปี2515ช่วงที่ธุรกิจของคุณพ่อยังรุ่งเรืองอยู่ขณะนั้นลูกเรียนอยู่ที่ชั้นม.ศ.1

ประเทศแล้วก็ได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วและกำลังทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศนั้นพวกเรารวมทั้งคุณแม่ดีใจกันมากต่อมาก็ได้พบท่านที่ประเทศไทยเมื่อคราวที่ท่านกลับมาเมืองไทยครั้งแรกที่พระพี่ชายพาลูกมาที่วัดพระธรรมกายท่านพาพวกเรามาที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็พาไปที่บ้านยายให้พวกเรากราบร่างคุณยายอาจารย์ช่วงที่ยังมีการสวดพระอภิธรรมถวายท่านอยู่พระพิชัยท่านได้แจ้งข่าวการทำบุญกับพระ 30,000 วัดวัดละบาทในตอนนั้นลูกนั้นอยากจะทำบุญมากแต่เป็นช่วงติดสถานการณ์การเงินกำลังย่ำแย่อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเงินรีบทำซะเพราะสถานการณ์นั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่ทราบนะจ๊ะแต่ลูกก็มีเงินเข้ามาในธุรกิจช่วงนั้นเวลานั้น 30,000 บาทพอดียังไม่ได้หักต้นทุนลูกก็เลยตัดใจนำเงินทั้งหมดนั้นไปทำบุญที่วัดในคืนนั้นด้วยความปลื้มปิติใจมากหลังจากนั้นธุรกิจการค้าของลูกและสถานการณ์การเงินของลูกก็เริ่มดีขึ้นไม่จะบุญบันดาล3ปีผ่านไปก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและครอบครัวอย่างมากมายมหัศจรรย์มิลาขึ้นลูกหมดหนี้สินธุรกิจการค้าอัญมณีของลูกก็มีคนให้การสนับสนุนแล้วก็มีกำลังทรัพย์ทำบุญได้ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เสียดายลูกเองก็ตั้งใจที่จะสร้างทานบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราได้เห็นอานิสงส์แห่งบุญด้วยตัวเองแล้วน้องสาวคนที่หนึ่งไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วธุรกิจการค้าของเขาก็เจริญรุ่งเรืองฉันสามารถสร้างฐานะได้ดีมากปัจจุบันขยายกิจการไปถึง3สาขาแล้วทุกสาขาก็มีกิจการดีหมดแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจวัดพระธรรมกายต่อมาเขาได้ส่งลูกช้างเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระหลวงลุงคือพระพิชาบุญธรรมของลูกทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดธรรมะต่างๆที่ได้เรียนรู้ให้คุณแม่และคุณพ่อของเขาฟังทางโทรศัพท์อยู่เนืองทำให้น้องสาวและน้องเขยของลูกเริ่มเข้าใจว่าพระธรรมกายมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจติดจานดาวทอนที่บ้านเรียบร้อยแล้วได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางจานดาวธรรมด้วยค่ะน้องชายของลูกตอนเป็นเด็กต้องย้ายโรงเรียน 7-8 ครั้งเราไม่ค่อยจะสนใจเรียนหนังสือก็ดีมันจะได้มีเพื่อนเยอะบางครั้งวิชาบรรทามลูกคุณพ่อต้องไปตามตัวมาจากเพื่อนที่เกเรนอกจากนี้น้องคนนี้ยังชอบฆ่าสัตว์มากโดยเฉพาะปลาไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรือเอาไม้ตีปลาก็นั่งรอได้เป็นวันๆมาเลิกอย่างถาวรได้ก็ตอนที่มีครอบครัวและภรรยาท้องเพราะกลัวลูกออกมาเหมือนปลาไม่สมประกอบธรรมดาก็ไม่ค่อยจะได้มาวัดพระธรรมกายแต่โตไว้มาแต่ฝากตังมาร่วมบุญกับลูกเสมอๆน้องสาวคนเล็กของลูกเธอมีโรคประจำตัวต่างๆมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังข้อที่5แยกเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นไมเกรนยังไม่จบเยื่อหุ้มตาดำข้างซ้ายอักเสบผ่าตัดถึง2ครั้งเธอได้มาร่วมบุญกับทางวัดครั้งแรกเมื่อคราวที่มีการหล่อพระประธานอาคาร60ปีเธอก็ดีใจและประทับใจกับงานของทางวัดมากที่เธอชอบมากที่สุดก็คือตอนที่ไปเดินคุณหลวงพ่อให้พรยาวๆก็ไม่เคยได้ยินพระที่วัดไหนให้พรได้ยาวขนาดนี้คำถามคุณพ่อมีบุญอะไรในการประกอบธุรกิจจึงได้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่คุณพ่อมีวิบากกรรมอย่างไรจึงโดนเพื่อนโกงจนหมดตัววิบากกรรมใดคุณพ่อจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่านมีชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ภพภูมิไหนลูกและครอบครัวตั้งใจอุทิศบุญไปให้คุณพ่ออยู่เสมอท่านได้รับไหมคะควรจะทำบุญอะไรในช่วงนี้จึงจะช่วยท่านได้ดีที่สุดคะคุณแม่มีบุพกรรมอะไรชีวิตจึงสบายในช่วงต้นแต่ต้องมาชีวิตมีชีวิตที่ลำบากเพราะธุรกิจการค้าที่มีปัญหาของคุณพ่อทำให้ฐานะครอบครัวยากจนลง
คุณแม่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมากับคุณ

พ่อบุญธรรมอย่างไรคะชาตินี้จึงได้มาอยู่กินกันในภายหลังเกษียณทางด้านที่คุณพ่อบุญธรรมท่านก็แอบรักคุณแม่มานานแล้วคุณพ่อบุญธรรมมีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นโรคเบาหวานจะแก้ไขวิบากกรรมให้ลดลงไปมากๆหรือหายได้อย่างไรคะพระวิชาและครอบครัวของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในอดีตจึงได้สนิทสนมรักใคร่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคะโยมพ่อโยมแม่พระวิชามีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุท่านทั้งสองมีชีวิตหลังความตายอย่างไรคะพระวิชาทำบุญอุทิศไปให้เป็นประจำท่านได้รับกันไหมคะแล้วก็พระวิชาท่านมีวิบากกรรมอะไรจึงมากำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ตอนนั้นคะน้องสาวคนที่หนึ่งและสามีของเขามีบุพกรรมอย่างไรคะธุรกิจการค้าเขาจึงเจริญเอาเจริญเอารุ่งเรืองมากมีหลายสาขาเขาควรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาสถานภาพดังกล่าวและทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งก็สร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีและได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมของลูกจึงได้เป็นกัลยาณมิตรให้พ่อแม่เขาได้มาวัดพระธรรมกายเขามีบุญบวชในอดีตมามากน้อยอย่างไรคะทำไมน้องชายลูกจะมีชีวิตเกเรในวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมาได้มากเขาจะแก้ไขวิบากกรรมตกปลาฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆได้อย่างไรในอดีตเขามีกรรมปานาติบาตมากไหมคะทำไมน้องสาวคนเล็กของลูกทั้งนั้นที่เขาได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวการเงินที่ยังไม่ลงตัวคะในพุทธนรที่แล้วลูกและพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพระบิดาชายได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะไหมคะมาทำหน้าที่อะไรกันคะพระบิดาชายได้บวชไหมคะในพุทธนรที่แล้วมีการมาสร้างบารมีถึงสองรอบมีใครในครอบครัวพวกเรารวมทั้งพระบิดาชายได้สร้างบารมีทั้งสองรอบบ้างคะเข้าใจถาม หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประกอบธุรกิจได้ผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองสนับสนุนเพราะแน่ดีพ่อที่เคยสร้างทานบารมีมาในช่วงต้นของชีวิตโดยเฉพาะการสงเคราะห์โลกบุญนี้จึงมาส่งผลจ้ะต่อมาโดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเพราะเมื่อทำบุญตอนก่อนทำและกำลังทำบุญมักจะปลื้มปิติแต่มาเสียดายในภายหลังมารู้งี้ไม่น่าทำเลยจึงได้ผลกรรมที่เคยไปโกงหุ้นส่วนอีกชาติหนึ่งตามมาทันจึงทำให้โดนโกงคล้ายๆตัวเองไปโกงเข้ามาคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นหลักรวมกรรมปานาติบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตที่ต่างกรรมต่างวาระหลายๆครั้งมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองอย่างมากจึงดำดิ่งไปสู่มหานรกขุม5ทันทีด้วยกรรมดื่มสุราสูบบุหรี่กำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะได้รับจ้าต้องทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปรออยู่ที่โยมโลกจ้าไปรอตรงนั้นแหละคุณแม่ชีวิตช่วงตอนสบายแต่มาลำบากในบ้านปลายด้วยธุรกิจที่มีปัญหาของคุณพ่อเพราะในอดีตคุณแม่ชอบทำบุญตามอารมณ์แล้วก็มาค่อยตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองทำเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นได้ช่องส่องผลในช่วงท้ายของชีวิตจนทำให้มีชีวิตลำบากยากจนลงจ้ะทำบุญแล้วต้องระลึกนึกถึงนะตามระลึกนึกถึงคุณแม่กับคุณพ่อบุญธรรมมีบุพกรรมร่วมกันคือในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ก็ชอบงอนกันเมื่อยามงอนต่างก็ตัดพ้อต่อว่าประชาติต่อไปอย่าได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกเลยแต่พ่อหายโกรธก็มาทำบุญร่วมกันอีกก็อย่างเงี้ย

ด้วยบุพกรรมนี้ยิ่งทำให้ได้มาอยู่ร่วมกันในภายหลังทั้งนั้นที่คุณพ่อบุญธรรมแอบรักคุณแม่มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันจ้ะมันรู้สึกเหมือนมีโคตรเพชรมาอุดปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณพ่อบุญธรรมเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตได้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมให้เห็นองค์พระและทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะทำให้หนักเป็นเบาจ้ะพระวิชาและครอบครัวลูกติดสนิทสนมรักใคร่กันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันได้เคยเกื้อกูลกันมาโดยเป็นญาติกันและในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาก็เคยเป็นพระอาจารย์ที่แนะนำธรรมะให้กับครอบครัวลูกจ้ะโยมพ่อโยมแม่ของพระวิชาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นสามีภรรยากันจะร่วมกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงไม่อาจจะรับบุญได้เป็นกรรมส่วนตัวของพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระวิชาที่กรรมพลาดจ้ะคือแปลว่ากรรมส่วนตัวท่านทำมาพลาดท่านไปก่อนเราจึงบอกมีพ่อบอกมีแม่น้องสาวคนที่หนึ่งและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าจะได้รุ่งเรืองจะมีหลายสาขาเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาพอสมควรบุญนี้ตามมาส่งผลจ้ะหากต้องการรักษาสถานภาพความเจริญรุ่งเรืองนี้ต่อไปจะต้องสร้างบุญปัจจุบันต่อไปให้มากๆเพราะบุญเก่าที่ใช้ไปมันก็หมดไปต้องสั่งสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆจ้ะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมลูกจนได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อแม่ของเขาจนเข้าวัดพระธรรมกายพระก็สร้างบุญทานบารมีมาอย่างดีในอดีตและพระวิชาบุญธรรมท่านก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นก็มีช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีแต่ผังยังไม่หนาแน่นจ้ะน้องชายก็รู้มีชีวิตเกเรในช่วงวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมามากเพราะในอดีตได้มีกรรมครอบคนพาลอยู่ช่วงหนึ่งมาส่งผลให้มีเชื้อพาลเกเรต่อมาปรับปรุงตัวขึ้นเพราะบุญที่เคยคบบัณฑิตเคยกตัญญูต่อบิดามารดาจึงทำให้สอนตัวเองและคิดได้จ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมตอนเด็กก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นอาจินแล้วก็ที่บุญกุศลไม่ยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจ้ะน้องสาวคนเล็กของลูกได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวและการเงินไม่ลงตัวเพราะมีบุญเรื่องการศึกษามาในอดีตจึงทำให้เรียนสูงแต่ขาดบุญเรื่องทานบารมีและมีเศษกรรมกามเมฆแทรกด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดและกระดูกสันหลังข้อที่ห้าแยกเป็นภูมิแพ้อากาศไมเกรนเยื่อหุ้มตาข้างซ้ายอักเสบต้องผ่าตัดถึง2ครั้งเพราะกรรมนาธิบาตและชอบทรมานสัตว์เช่นทุบเคี่ยนตีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาส่งผลให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังกล่าวจ้าในพุทธันดรผ่านมาตัวลูกคุณแม่พี่น้องทุกคนยกเว้นคุณพ่อได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าส่วนพระวิชาบุญธรรมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาทั้งสองรอบจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้ลงมาสองรอบจ้ะนอกนั้นไม่ใช่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ

็นพิธีกราบคำถวายปัจจัย4และกราบคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกราบคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์พันธมยังพุทธสาภควาโตปุพพ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต

0: ทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สปาริวารานิ
1: สปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆร

0: ภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์

0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์คือกนมิตรสุภารัชชาภารุ่งสรุตกาญจนาและกนมิตรสุดารัตวงวันดีเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
3: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

บดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทาย

ธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้ผลที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าการปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุขปฏิเสธความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติถ้ามีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากถ้ามีบุญมากอุปสรรคของชีวิตก็น้อยชีวิตยังมีการเวียนว่ายตายเกิดเราจะรู้ได้อย่างไรให้ดูปัจจุบันถ้าสั่งสมบุญมามากปัจจุบันเราก็มีอุปสรรคน้อยร่ำรวยมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถ้าประกอบเหตุไม่ดีสั่งสมความตระหนี่และบาปอกุศลชีวิตก็ลำเค็ญยากลำบากทีเดียวท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจึงได้ชื่อว่าสั่งสมเหตุอันจะนำความสุขมาให้

ในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระ

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปทวันตรายใดๆอย่าได้มาผ่องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุ

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำน้องๆ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และข้าราชการถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องประจำปีพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งการจัดกิจกรรม

0: ตลอดพิธีเด็กนักเรียนต่างร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสำรวมและมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างงดงามพร้อมทั้งได้เรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีของชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งช่วยหล่อหลอมคุณธรรมสำคัญอาทิความกตัญญูความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมด้านนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงกล่าวว่าการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่สำคัญช่วยให้เยาวชนมีสติรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องยึดมั่นในศีลธรรมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวโรงเรียนและสังคมทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์นอกจากจะช่วยสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมแล้วยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสังคมที่เข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสังคมและยาเสพติดโดยใช้สถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
1: นะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาศักดิ์ฮาดานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของสามเรานำเด็กนักเรียนนะครับมาถวายเทียนเข้าพรรษานะครับเราถวายมา3วัดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่4นะครับวัดพระธรรมกายนะครับเรามาด้วยกับคณะครูนะครับแล้วก็ปลัดรองปลัดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นเด็กๆโรงเรียนนะครับยึดมั่นในพระพุทธศาสนาครับเราโรงเรียนอบต.คลองสามของเรานะครับอบรมเด็กนะครับตั้งแต่เยาว์วัยนะครับตั้งแต่เยาว์วัยอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ตอนนี้เข้าประถมนะครับวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าการนำสวดนะครับนำสวดเป็นเด็กประถมนะครับสวดได้คล่องแคล่วมากนะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นเรื่องนะครับ5ห้องชีวิตนะครับหลักความดีสากลนะครับผมเชื่อมั่นได้นะครับว่าเด็กของเรานะครับโรงเรียนอบต.คลอง3ถือว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นระเบียบวินัยนะครับและสามารถที่จะเติบโตนะครับขึ้น

0: ของท่านนายกวีระศักดิ์หาดานะครับที่จะสร้างคนเก่งคนดีนะครับโรงเรียนนะครับต้องไปคู่กับวัดนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ส่วนที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไล่ได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรไข่มุกโอกามูระจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์

ในโอกาสนี้พระมหาภัยรัตน์วชิรธรรมโมท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว

ธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกและแผ่ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ค่อยลาดลึกลงไปธรรมะพระบรมตรัยเช่นนั้นเริ่มง่ายค่อยยากไซส์ตามลำดับจากหยุดได้สู่ขั้นละเอียดชั้นต่อไปคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีนัยยะบ่งชี้ว่าธรรมะอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งประทีปธรรมที่ส่องนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมะนั้นมีความละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและนำไปสู่การหลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันใดธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในก็ฉันนั้นกล่าวคือเป็นสิ่งที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเป็นความเรียบง่ายภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่วิสัยของมนุษย์จะกระทำไม่ได้ซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครูสอนภาษาท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษามันต้องง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะภาษาหรือประโยคคำพูดไม่ได้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์บัณฑิตหรือบัญญัติสวรรค์แต่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาคือมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันกินข้าวและหลังจากนั้นก็มีผูกประโยคกันให้ซับซ้อนให้ดูเลิศหรูสละสลวยกันขึ้นมาแต่จริงๆก็มีความหมายแค่ฉันกินข้าวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายสบายๆเข้าถึงได้โดยไม่ยากทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงได้แล้วสิ่งที่เป็นความลับเหลือเชื่อเช่นเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็จะถูกเปิดเผยออกมาสว่างกระจ่างเหมือนเราชักม่านแห่งความมืดในยามรัตติกาล

ให้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้โคจรทำความสว่างแก่โลกมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆดังที่หลวงปู่ไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่าหากลูกๆทำอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนค่ะและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่หลวงปู่ไม่ใหญ่ท่านได้ปรารภไว้นะคะว่าเพราะว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาพระสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิ

สัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมมักหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือ

ใสเครื่องความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดปลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเรา

ีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์ว่าเทวดาความกายพรหมว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจามกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหม

ือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไร

ต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองยุตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสไอ้ตรงตัวนี้ที่พยามรเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนัก

ปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยัง

จักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระทั้งจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้

ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินนะคะในวันนี้ค่ะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสากล

ปีการศึกษา2569จังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจาก15โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน30คนซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรชาป้านศรีที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนคุณอิงครัตจิระพิชยาศักดิ์ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แนะนำภาพรวมหลักสูตรวีสตาร์รวมทั้งการใช้สมุดบันทึกความดี3 2 1พร้อมสาธิตบทฝึกการทำความสะอาดด้วยการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้โดยเปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาคุณประอรรัตน์ข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้แนะนำโครงการและกิจกรรมต่างๆพร้อมเชิญชวนโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์โครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตาร์ควอลิตี้อวอร์ดและโครงการครูต้นบุญซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากคณะครูเป็นอย่างดีหลังจากนั้นอาจารย์เขมนัสจันทวงศ์อดีตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1ได้ให้กำลังใจคณะครูในการดำเนินโครงการพร้อมแนะนำแนวทางการบูรณาการโครงการเข้ากับกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนและชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของโครงการในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีโดยยกตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ในช่วงปฏิบัติราชการซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้แก่คณะครูในการขับเคลื่อนโครงการต่อไปส่วนในช่วงสุดท้ายของงานได้มีการมอบสื่อนวัตกรรมของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเด็กดีวีสตาร์ต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับคณะทีมงานอาสาสมัครขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณสวนสาธารณะทรัพย์ทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิไทยวชิราวิโชพระพุทธิพงศ์วระโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้ทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะสวนทรัพย์ทาวเวอร์ช่วยให้บุคคลทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาติเข้าถึงการฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะเข้ามาร่วมทดลองปฏิบัติธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธถือเป็นความสำเร็จในการสืบสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกในทวีปยุโรป

0: และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยย่อสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7ค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ่าของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติตักกบัณฑิตชาดกการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์ตักกบัณฑิตชาดกบอกเล่าถึงเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสลุ่มหลงดังเรื่องราวในอดีตชาติพระชาติหนึ่งของพระพุทธองค์อันบังเกิดขึ้นในที่พักสงฆ์ณพระอารามเชตวันเมืองสาวัตถีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเมื่อออกบิณฑบาตและได้พบกับสตรีผู้เลอโฉมเข้าในเช้าวันหนึ่งเนื่องจากภิกษุรูปนี้ยังมีพรรษาในเพศบรรพชิตไม่มากนักทำให้ไม่สามารถละกิเลสได้โดยเกิดความต้องจิตพิสมัยในความงามของสตรีนางนั้นเข้า
1: โอ้น้องหญิงเธอช่างอ่อนหวานรูปโฉมงดงามเหลือเกินใจวันไหวไปหมดแล้วโอ้ย
0: วันคืนผ่านไปความรักความลุ่มหลงก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นพระภิกษุหนุ่มเฝ้าแต่คิดถึงแม่นางผู้เลอโฉมจนมิอาจปฏิบัติกิจสงฆ์ได้แม้พระวิหารอันร่มเย็นไม่อาจทำให้จิตใจท่านเป็นสุขได้เลย
1: ฮ่าความรักช่างกัดกร่อนหัวใจเรายิ่งนักทำยังไงก็ไม่สามารถลืมภาพน้องนางคนนั้นได้เลยเนี่ยแหละนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีรักที่ไหนย่อมมีทุกข์ที่นั่นช่างบีบหัวใจจริงๆเลย
0: เมื่อกิเลสเข้าครอบคลุมจิตใจความต้องการแสวงหาสัจธรรมก็ถูกทำลายลงไปด้วย
1: รอยยิ้มของน้องหญิงนั้นน่ารักสดใสไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็น่าชวนมองหลงใหลยิ่งนักน้องหญิงเธอคือความต้องการอันแท้จริงมิใช่สิ่งอื่นใดอีกแล้วความงามของน้องทำให้ความสวยงดงามอื่นใดในโลกหมดค่าลงไปโอ้ยบีบหัวใจจริงๆเลย
0: ความทุกข์นั้นเผาใจจนภิกษุหนุ่มล้มป่วยไม่อาจปฏิบัติกิจใดๆได้เอาแต่นอนซมอยู่นานหลายวันจนพระกัลยาณมิตรที่พบเห็นมิอาจทนนิ่งดูดายได้พากันมานิมนต์ไปยังกุฏิที่ประทับของพระพุทธองค์
2: ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เราไปเฝ้าพระศาสดาให้ทรงช่วยเถิด
3: นั่นน่ะสิท่านอย่าได้มัวเมากับกิเลสอยู่เลยความงามนั่นแค่ของภายนอก
0: เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงตรัสเตือน
4: ดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อหญิงนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เช่นนี้เหตุใดเธอจึงยังปรารถนาอีกเล่าบัณฑิตในการก่อนก็เคยพบโทษจากหญิงไม่ดีมาแล้ว
0: แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นฤาษีนามว่าตักกะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนี้นางงามผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีสมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปสมบัติต่อหน้าบิดาเธอนุ่มนวลดุจเทพธิดาน่ารักน่าทนุถนอม
5: ลูกสาวของเราเนี่ยสวยกว่าใครในพาราณสีเลยอ่ะดีนะที่เราเกิดมาหน้าตาดีลูกเราก็เลยหน้าตาดีไปด้วย
6: ท่านพ่ออย่าชมอย่างนั้นสิคะลูกอายนะ
5: อย่าอายเลยลูกพ่อพูดความจริง
0: แต่เมื่อรับสายตาผู้เป็นพ่อแล้วเธอกลับกลายเป็นอีกคนทั้งเจ้าอารมณ์โกรธง่ายซ้ำยังปากร้ายมือไวบ่าวไพร่ในบ้านล้วนถูกนางดา

0: วาททุบตีให้เจ็บตัวและอายอยู่เสมอ
1: นี่นอกจากแก่แล้วยังง่อยเหรอข้าบอกว่าอย่าเอาของมาวางไว้ตรงนี้มันแก่กะเวลาข้าเดินออกมาบอกแล้วไม่ตามเดี๋ยวก็ตบให้หายแก่เลยนี
2: ่กูกลัวแล้วขอรับคุณหนูอย่าตบตีข้าน้อยเลยข้าน้อยกลัวแล้วอย่าคุณหนู
0: วันหนึ่งธิดาเศรษฐีและบริวารพากันไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งเย็นขณะนั้นเองเมฆฝนได้ตั้งเขาขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: คุณหนูรีบขึ้นมาเถอะค่ะลมฝนตั้งเขาแล้ว
1: แกอย่ามาออกคำสั่งกับฉันนะฉันจะเล่นน้ำต่อใครจะทำมา
4: อย่าไปสนใจเลยพวกเราปล่อยยีตัวร้ายอยู่คนเดียวเถอะเราอ่ะกลับกันดีกว่า
0: แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมพัดกระโชกแรงแม่น้ำคงคาบังเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่พัดมาตรงที่ธิดาเศรษฐีเล่นน้ำอยู่คลื่นกระแทกกับร่างนางอย่างแรงจนนางทรงกายไม่ไหวพัดจมลงไปกับสายน้ำ
1: วายวายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วย
0: เมื่อน้ำทะลักล้นมาอย่างแรงร่างคุณหนูแสนสวยก็ถูกกระชากลอยหายไป
2: พวกแกดูสิคุณหนูว่ายน้ำเก่งๆว่ายเร็วอย่างกับนางเงือกแน
4: ่เฮ้ยไม่ใช่นั่นน่ะคุณหนูถูกน้ำซัดไปนี่นา
3: ใช่เหรอแกเขาว่าคุณหนูเขาว่ายท่ากันเชียงตังหาก
0: เมื่อพายุสงบลงธิดาเศรษฐีก็พบว่าตัวเองได้พลัดจากถิ่นฐานกำ

0: าสู่ป่าเขาเสียแล้ว
1: นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ท่านพ่อท่านพ่อช่วยลูกด้วย
0: แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่นางก็สามารถพยุงกายรักษาชีวิตมาได้เป็นเวลาครึ่งคืน
1: โอ้นั่นที่พักของใครกันเรารอดชีวิตแล้วแต่เขาจะมองเห็นเราไหมนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วย
0: ตลอดเวลาที่ลอยคออยู่ในน้ำนางพยายามร้องเรียกให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนางเลยจนกระทั่งนางลอยมาถึงบริเวณหน้าบรรณศาลาของฤาษีหนุ่มต้นหนึ่งก็เกิดโชคดีที่ฤาษีได้ยินเสียงนางจึงถือคบหญ้าออกมาดูเมื่อเห็นผู้หญิงลอยน้ำอยู่ด้วยอาการสิ้นเรี่ยวแรงจึงออกไปช่วย
2: แม่นางทำใจดีๆไว้ฉันจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ
0: ฤาษีหนุ่มดึงคุณหนูรูปงามเข้าสู่ฝั่งให้ชีวิตใหม่แก่เธออีกครั้งในตอนนั้นธิดาเศรษฐีดูหน้าสงสารนักเนื้อตัวเย็นเฉียบปากคอสั่นเพราะความหนาว
2: ยื่นมือมาสิฉันจะช่วยดึงเจ้าขึ้นมาเอง
1: ช่วยด้วยข้าหนาวเหลือเกิน
2: เจ้าน่ะนอนในศาลานี้แล้วกันส่วนฉันน่ะจะไปนอนข้างนอกจะได้ไม่เป็นที่ครหาแก่เราทั้งสอง
1: ขอบคุณมากท่านฤาษีท่านจึงมีน้ำใจกับข้ายิ่งนัก
0: ธิดาเศรษฐีแสนสวยฟื้นตัวแข็งแรงด้วยที่พักและอาหารของฤาษีตั้งแต่วันแรกแต่จนกระทั่งเข้าวันที่สามนางก็มีทีท่าว่าจะจากไป
1: ฤาษีตนนี้นี่ทนอยู่ได้ยังไงกันนะเราอุตส่าห์พักอยู่ด้วยตั้งหลายวันยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่อีกเราเองก็จะสวยไปทั้งตัวอย่างเงี้ยดูสิจะทนได้สักกี่นา
0: บุตรีเศรษฐีใช้เสน่ห์มารยาเข้า

0: และแล้วทั้งสองก็อยู่กินฉันสามีภรรยาทั่วไปต่อมาอีกไม่นานธิดาเศรษฐีทนชีวิตที่แสนเงียบเหงาในป่าไม่ไหวก็ออดอ้อนฤาษีหนุ่มผู้เป็นสามีย้ายเข้าไปอยู่ในเขตเมือง
1: ท่านพี่ท่านมีความรู้มากมายสมเป็นบัณฑิตจะมาอยู่ในป่าให้ลำบากลำบนทำไมล่ะคะพวกเราอ่ะไปอยู่ในเมืองกันดีกว่าท่านจะได้ใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน
2: ์ก็ได้จ้าเจ้าว่ายังไงข้าก็ว่าอย่างนั้น
0: ฤาษีหนุ่มกับเมียสาวพากันไปปลูกกระท่อมอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งฤาษีหนุ่มเปลี่ยนตัวเองจากนักบวชมาเป็นพ่อค้าขายนมเปรี้ยวหรือที่เรียกว่าเปรี้ยวในสมัยนั้นเมื่อว่างจากทำงานเขาก็ยังเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านด้วยการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเป็นที่นับถือโดยทั่วไป
3: ท่านตรรกบัณฑิตข้าฟังเรื่องบุญเรื่องบาปมา3รอบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเลย
2: ได้สิท่านข้าจะอธิบายรอบที่4ให้ฟังอีก
4: บัณฑิตท่านนี้ช่างสง่างามจังมีนามีภรรยาเลยเราเจอกันช้าไปน่าเสียดายจัง
5: ครอบครัวเขาอ่ะอยู่กันดีๆมีความสุขเจ้าอ่ะอย่าไปทำลายได้ป่ะ
0: ธิดาเศรษฐีกับฤาษีหนุ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อมาอีกไม่นานชะตาร้ายก็มาเยือนครานั้นมีโจรป่าบุกเข้าปล้นหมู่บ้านกวาดทรัพย์ของชาวบ้านไปมากมายรวมทั้งได้ฉุดธิดาเศรษฐีไปด้วย
6: เฮ้ยเอาของไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือเหล้ายาปลาปิ้งเอาไปให้หมดเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยนางนี่มันสวยดีวะเอาไปด้วยดีกว่าม ีเมียสักทีแล้วเรา
7: ช่วยด้วย
0: เมื่อมาอยู่รังโจรซึ่งดัดแปลงจากวิหารร้างกลางป่าธิดาเศรษฐีได้รับการบำรุงบำเรอจากนายโจรอย่างดีจนติดใจไม่อยากกลับไปเป็นเมียของบัณฑิตอีก
1: สบายจังงานบ้านก็ไม่ต้องทำอยู่กับอีตาบัณฑิตนั่นต้องทำคนเดียวหมดเหนื่อยจะตายคนใช้สักคนก็ไม่มีไม่ได้ละเราต้องทำอะไรสักอย่างปล่อยไว้อย่างนี้สักวันเจ้าบัณฑิตนั่นมันต้องมาชิงตัวเรากลับไปแน่
0: ธิดาเศรษฐีได้วางแผนให้คนส่งข่าวแก่ตรรกบัณฑิตว่านางจำใจอยู่กับนายโจรในป่านี้ทุกวันช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ใจแสนสาหัสให้บัณฑิตรีบหาทางมาพานางหนีไปด้วย
1: ตะแก่ฉันให้ร้อยหนึ่งไปส่งข่าวให้สามีเก่าฉันหน่อยแล้วอย่าปากโป้งไปบอกใครนะมิงานฉันเอาแกตายแน
8: ่โอ้ยน่าสวยแต่ใจร้ายนะเนี่ยใช้ตัวแล้วยังขู่ตัวอีก
0: เมื่อบัณฑิตได้ข่าวจากเมียสาวก็รีบลอบเข้าไปในรังโจรเพื่อพาตัวนางหนีมาตามอุบายที่นางวางไว
1: ้ท่านพี่ซ่อนตัวอยู่ในนี้ก่อนนะรอค่ำๆตอนพวกโจรมันออกไปปล้นเราค่อยหนีไปพร้อมกัน
0: คนนำทางพาเขาไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวตามที่นัดไว
8: ้ข้าทำตามแผนให้แล้วนะเอาเงินให้ข้าได้ยังร้อยหนึ่งอะ
1: แต่แกนี่งกจริง
0: ๆไม่ทันพบคำหญิงงามสารพัดผิดก็ไปบอกแกนายโจรสามีใหม่ว่ามีศัตรูมาซ่อนในยุ้งข้าวให้รีบไปจัดการซะก่อนที่มันจะไหวตัวทัน
1: ฉันพี่รีบไปจัดการมันสิคะน้องกลัวมันมาทำร้ายใครก็ไม่รู้หน้าตาน่ากลัว
6: อย่ากลัวเลยเมียรักเดี๋ยวพี่เนี่ยจัดการให้มันซ่อนอยู่ในยุ้งข้าวใช่ไหม
9: มันกล้ามาแย่หนวดเสือเลยหรือ
0: โจรป่าจับกุมตัวตรรกบัณฑิตไว้เมื่อพบว่าไม่มีหอกดาบติดตัวจึงจับมัดไว้แล้วผลัดกันเปลี่ยนผลัดกันเคี่ยนตีก่อนจะฆ่าทิ้ง
6: ไอ้ตาฆ่าก่อนด้วย
9: แกจะเอาคนมาทุบตีเล่นได้ยังไงมันบาปไหนๆก็ไหนๆล่ะข้าขอสนุกด้วยคนละกันนี่แน่
0: แม้บัณฑิตหนุ่มจะถูกเคี่ยนตีมากเพียงใดก็จะร้องออกมาซ้ำๆกันแค่สี่คำจนน่าประหลาดใจ
6: นี่นะ
10: มันอยู่
6: นี่นะ
10: สมอเสีย
6: น

0: คิดร้าย
1: เฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะจะร้องโอยสักคำก็ไม่มีบ่นอะไรอยู่ได้แก้มาตรฐานมันสินะเจ้าจงบอกเรามาสิว่าเจ้าพูดอะไรเนี่ยตอนที่เราเทียนเจ้าม
2: ันเรียกร้องความสนใจหรือเปล่ามึงน่ะอย่าสนใจมันเลยเทียนตีต่อดีกว่าข้ากำลังสนุกเลย
3: ทุกคำที่ข้าพูดไปย่อมมีความหมายถ้าท่านอยากรู้อ่ะข้าก็จะอธิบายให้ฟัง
4: ตักกบัณฑิตเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายโจรฟังตั้งแต่แรกพบกับเมียสาวและแผนการร้ายของนางที่ทำให้เขาต้องมาถูกพวกโจรจับตัวไว้แล้วเคี่ยนตี
1: นางคนนี้มันช่างเลวจริงๆตักกบัณฑิตทั้งช่วยชีวิตทั้งเลี้ยงดูนางนางยังคิดฆ่าได้ต่อไปอ่ะนางคงหาทางฆ่าเราได้เหมือนกันคนอย่างเนี้ยอยู่ต่อไปมันก็หนักแผ่นดินเฮ้ยโกรธมันหลอกใช้เราได้
4: นายโจรสามีใหม่ตัดสินใจกำจัดทิ้งจึงวางแผนแซงไปพาเมียสาวที่ดาเศรษฐีมายังลานประหาร
1: มาสิจ้าเมียรักข้าจับศัตรูที่เจ้าบอกได้แล้วนะมาสิเดี๋ยวข้าจะพาอกมันให้เจ้าเห็นกับตาเลยดีไหมจ้า
5: ดีจ้าข้าฮิตตายเลยนะไม่งั้นมันจะกลับมาทำร้ายเราได้นะคะท่านพี่
4: ธิดาเศรษฐีเดินไปจิกศีรษะดึงแขนตักกบัณฑิตให้แหงนคอรอคมดาบของนายโจรสามีใหม่อย่างเหี้ยมโหด
5: เราสิจ้าท่านพี่ข้าเตรียมท่าเหมาะไว้ให้ท่านพี่ลงดาบแล้วเอาแค่ครั้งเดียวให้ตายเลยนะคะ
3: ทำไมเจ้าถึงทำกับเราได้เจ้าลืมความรักของเราแล้วหรืออ
5: ย่าพูดมากนักเลยน่ะรำคาญจริงๆเลย
1: เอายังจะลงดาบแล้วนะมีรักเจ้าเองเนี่ยก็ยืนนิ่งๆไว้นะจับให้ดีๆล่ะ
4: วินาทีนั้นธิดาเศรษฐีผู้เลอโฉมก็เจ็บแปลกที่เนินอกเข้าไปถึงหัวใจแทนที่คมดาบจะพาร่างตักกบัณฑิตมันกลับเปลี่ยนทิศทางและลากคมลึกถึงก้อนหัวใจธิดาเศรษฐีผู้เลอโฉม
5: อายทำไมท่านพี่ฆ่าน้องทำไม
1: คนชั่วอย่างเจ้าอ่ะมันต้องตอบแทนด้วยความตาย
3: โอ้ท่านทำร้ายนางทำไม
1: ท่านบัณฑิตข้าต้องขอขมาที่ข้าได้ล่วงเกินท่านไป
3: ข้าให้อภัยท่าน
4: ตักกบัณฑิตสอนหลักธรรมสำหรับปุถุชนให้นายโจรฟังก่อนอำลาไปยังป่าใหญ่เพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีต่อจนสิ้นอายุไขนายโจรนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของตักกบัณฑิตก็ศรัทธาในธรรมะจึงตามไปในป่าบวชเป็นฤาษีจนสำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8เมื่อพระพุทธองค์ตรัสชาดกนี้จบแล้วก็กล่าวกับภิกษุที่หลงไหลกับรูปโฉมของนางงามจนลืมกิจสงฆ์ว่า
6: คนไม่ดีมักโกรธง่ายอกตัญญูชอบส่อเสียดคอยแต่จะทำลายดูก่อนภิกษุเธอประพฤติพรหมจรรย์เถิดจะไม่คลาดความสุขเป็นแน่
4: โกธนาอักกตัญญูจะปิสุนาจะวิเพติกาพรหมจริยังจระภิกขุโสสุขังณวิหาหิสิต่อมาในพุทธกาลสมัยนายโจรกำเนิดเป็นพระอานนท์ตักกบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะทั้งในห้องส่งนะแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยนะวันนี้ท่านใดที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนาะได้สั่งสมบุญทุกบุญบ้างเอ่ยสาธุที่เราสั่งสมบุญได้เนี่ยก็เพราะว่าเราได้ศึกษาธรรมะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยกันเผยแพร่ทั้งในเผยแพร่ในประเทศก็ตามหรือไปอย่างทั่วโลกก็ตามซึ่งการเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจะต้องมีผู้นำธรรมะเนี่ยไปสู่ใจมหาชนจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายในหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดไปเผยแพร่ในต่างประเทศก็จะต้องเจอในเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ใจมหาชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะภายในได้วันนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนเมียนมารักบุญกูโตกูโต
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เจ้าเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะดูยูโรปมีบ
1: อก
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสาย

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันคร
2: ับ เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่มันนี่
2: มาอย่าง
4: กำลังรอ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาสุนทรีกันจ้ะ
1: 072ให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ

0: แล้วให้ลูกทุกๆคนเข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: กราบคารวะหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ได้เคารพอย่างสูงครับกระผมพระพันเอกเอ้ยยังไม่ได้เป็นในพลเอก
1: อาจารย์แก้พันเอกคร
0: ับ ฐานะสักโก
1: สาธุ
0: เป็นพันเอกมาตั้งนานแล้วอ่ะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1: สาธ
0: ุไหนไหนจะยกมือสิอ๋อได้ยินชื่อมานานแล้วเอาประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1: สาธุ
0: จบจากโอ้ยโรงเรียนสวนกุหลาบ
1: ว้าว
0: รุ่น106และปริญญาตรีโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์สาธุ
0: อาจารย์ธรรมศาสตร์นะจ๊ะก็จะตัดสินใจบวชในปีพุทธศักราช2548และได้รับผ้าตรายคุณธรรมจากมือหลวงพ่อด้วยครับ
1: โอ้สา
0: ธุรายงานตัวครับนี่นะพระพันเอกฐานะสกบจารย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาครนะจ๊ะหลวงพ่อครับแล้วย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนและมีใครมาบอกผมว่าพระที่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์รูปหนึ่งชีวิตอยู่กับเมาส์คีย์บอร์ดและเครื่องปรินเตอร์มันคืออะไรจ๊ะเนี่ย
1: ปรินเอกสารฝ่ายคอมพิวเตอร์
0: จะกลายเป็นคนชวนพี่น้องชาวเมียนมาหลักหมื่นคนเข้าวัดได
1: ้สาธุ
0: ผมคงตอบทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมผมถึงตอบอย่างนั้นก็เพราะว่าหลังจากที่ผมจบการอบรมพระนวกะผมรับบุญอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เลขาธิการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆมานานถึง8ปีเต็มถนัดในการจัดซื้อชีวิตสมณะในช่วงนั้นเรียบง่ายราบลื่นและราบเรียบขั้น

0: นี่จ้ะความตื่นเต้นที่สุดของชีวิตน่าจะเป็นกระดาษติดเครื่องปรินเตอร์ครับโอ้ตื่นเต้นที่สุดของชีวิตโอ้เมื่อชีวิตราบเรียบจนเกินไปผมยังตัดสินใจขออนุญาตหัวหน้างานของผมก็อินเตอร์จากไทยแลนด์แดนสมายสู่เจแปนแดนอุตอาทิตย์อุทัยตั้งใจว่าจะไปลิ้มรสชาติแห่งความท้าทายสัก1ปีเต็มแต่ที่ไหนได้จะไป1ปีเต็มแต่อยู่ได้เพียงเดือนกว่าตั๋วก็บินยังไม่ทันเก่าก็ต้องซาโยนาระกลับไทยตีตั๋วไปมหาชัยแทนจ้าไปคิดออกที่เจแปนว่าเราต้องไปที่มหาชัย
1: โอ้ไปชื่นใจแล้วเกิน
0: เพราะตอนอยู่เมืองไทยคิดไม่ออกก็เลยต้องตีตัวมามหาชัยเนี่ยอีกประการหนึ่งมีโทรศัพท์ข้ามประเทศดังขึ้นให้กลับมารับภารกิจด่วนดูแลงานส่งเสริมเทเลธรรมที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้นี่ถึงกลับมาเนาะซึ่งในช่วงต้นปีพุทธศักราช2558ก่อนหน้าที่ผมจะมารับภารกิจกู้โลกนี
1: ้โ
0: อ้ระดับกู้โลกโอ้มีการสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่สร้างชาติมายังไม่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเลย
1: ค
0: ือกระบวนพระธรรมญาตาเส้นทางพระผู้ปราบมารจะเดินเข้าใจกลางเมืองมหาชัยเป็นครั้งแรกมีสาธารณชนในจังหวัดในการต้อนรับแน่นขนาดไปตลอดเส้นทางเลยครับ

และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นความตื่นเต้นแบบรถไฟเหาะตีลังกาของผมมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะหลังจากงานธรรมยาตราผ่านไปผมก็อาเลิศสุดขีดเปิดเมกะโปรเจกต์แรกหลังจากประจำการอยู่

0: ที่สมุทรสาคร
1: ครับ
0: โดยการจัดตักบาตรพระ
1: หมื่น
0: หนึ่งหมื่นรูปจ้ะ
1: สา
0: ธุนี่ขอย้ำเลยนะจ๊ะว่านี่คืองานแรกนี่จ้ะเจอแย่ห้าเท่านั้นเหรอ
1: ธรรมญาติหมื่นรูปเลย
0: ก็เริ่มที่หนึ่งหมื่นรูปเลย
1: จ้า
0: เรียกว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนาะตอนนั้นคิดแค่ว่าเราเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็น่าจะ
1: ชิว
0: ชิวแต่พอได้ทำจริง
1: ๆ
0: โอ้ไม่ง่ายเลยครับเนาะทั้งกระแสสังคมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองอุปสรรคน้อยใหญ่ผมก็ได้นำกำมารักอวัยุทอร์นาโดจนผมตั้งรับแทบไม่ทันแต่ท่ามกลางคลื่นลมเหล่านั้นผมกลับเห็นภาพหนึ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ
1: ค
0: ือภาพของพี่น้องชาวเมียนมาโดยเฉพาะที่มหาชัยมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นนี่เนาะโอ้โหพิธีตักบาตรพระ10,000รูปบนถนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร
1: คร
0: ับ แน่นจริงๆไม่มีช่องว่างเลยนี
1: ่สา
0: ธุโอ้โหแน่นจริงๆเนาะโอ้โหน่าปลื้มเนาะและในวินาทีนั่นเองผมเริ่มสะกิดใจว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญติดตัดสินใจจัดงานตักบาตรนี้ก็เป็นได้ครับแม้จะอุปสรรคมากมายเพียงใดแต่การเปิดตัวในภารกิจของผมก็สำเร็จอย่างงดงามผมไม่ได้คุยเลยนะครับนี่โมนี่หน่อยโอ้โหสำเร็จอย่างงดงามน่ะหลังจบงานตักบาตรหมื่นรูปที่สมุทรสาครแล้วผมก็ตัดสินใจเดินมากับความคิดหนึ่งที่ว่าเอาแล้วเนาะหมื่นนั้นทดลองดูถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จต้องเอาดีให้ได้สักอย่างก่อนแล้วผมก็เลือกโฟกัสที่พี่น้องชาวเมียนมาจากนั้นผมและทีมงานเอเวนเจอร์ทั้งในและต่างประเทศก็เริ่มปฏิบัติภารกิจตามหาหัวใจชาวเมียนมาแบบที่ว่าบ้างานเลยทีเดียวเริ่มจากชวนมาวัดทุกอาทิตย
1: ์
0: มาไหมจ๊ะ
1: มา
0: ค่ะมานั่งสมาธิสวดธรรมจัก
1: ร
0: เวียนประทักษิณมาช่วยงานบุญวัดจากที่มาแค่หลักสิบก็เพิ่มเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันจากหลักพันจริงเหรอไม่กล้าอ่านนะ
1: จริงครับ
0: เป็นหลักหมื่นคน
1: จ้าจริงครับ
0: ในการมาร่วมกิจกรรมภายในวันเดียว
1: จ้า
0: วันเดียวนะจ้ากำลังถึงงานก็ได้แล้วว่าจากใครคนหนึ่งว่าชวนมาวัดให้ถึงหมื่นแสนเซ
1: ่
0: ทำไมเอามาแค่หมื่นเดียวหมื่นหนึ่งคนก็ยังดีก็ยังเรียกว่าหมื่นเศษหลวงพ่อครับผมขอรายงานตอนนี้ดังๆเลยนะครับว่าผมและทีมงานทำสำเร็จแล้วครับ
1: จ้าร
0: วมชาวเมียนมาได้หมื่นเศษสำเร็จจริงๆครับ
1: สาธ
0: ุสำเร็จถึง2ครั้งด้วยกันครับ
1: สา
0: ธุมีภาพยืนยันเป็นหลักฐาน
1: คร
0: ับ นี่เนาะนี่จ้าโอ้อัศจรรย์เนาะคนเดียวทำได้เนาะหลวงพ่อครับกระดาษชีวิตของผมจากที่เคยราบเรียบมาตลอดราบเรียบก ก็เริ่มพรุ่ง

0: ริยานแบบไม่มีสัญญาณเบรกไม่รู้ว่าจะชะลอความร้อนแรงลงตอนไหนเลยเครือข่ายพี่น้องชาวเมียนมาจากที่มีเฉพาะในจังหวัดเล็กๆอย่างสมุทรสาครตอนนี้ขยายวงกว้างไปกว่า20จังหวัดทั่วประเทศแล้วครับจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: วันหนึ่งผมเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อพี่น้องชาวเมียนมามีอยู่แทบทุกจังหวัดทั่วไทยทำไมเราไม่ค้นหาเครือข่ายเหล่านั้นแล้วชวนเข้ามาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะล่ะนั่นสิเนาะหลังจากผุดไอเดียแสนมาเจิดนี้ปฏิบัติการตามล่าหาวใจชาวเมียนมาในแต่ละจังหวัดก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งโอกาสสำคัญมาถึงนะจ๊ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีธรรมยาตราเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะจ๊ะพวกเราจึงประสานงานกับเครือข่ายชาวเมียนมาในพื้นที่ทันทีปรากฏว่าสามารถเชิญชวนพี่น้องชาวเมียนมามาร่วมงานได้เกือบแสนโอ้โหโดยเริ่มต้นจากมากกว่า 4,000 คนก่อน
1: ใช่ครับเกือบ
0: นี่เนาะโอ้นี่เชิญนี่นี่นี่เริ่ม 4,000 ก่อนนี่โอ้วันจังหวัดสงขลานี่จ้ะสาธุโอ้สุดยอดเลยนะหลวงพ่อครับก็มาจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนนะครับมีทางออกโอ้เรื่องนี้ถนัดเนอะมีทางออกแต่อยู่ที่เราตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมเครือข่ายทำหน้าที่ประสานงานให้คนในพื้นที่ชวนคนในพื้นที่มาสร้างบารมีร่วมกันทำให้งานขยายตัวได้อย่างรวดเร็วประหยัดทั้งกำลังคนงบประมาณและที่สำคัญทำให้เจ้าของพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของบุญด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นผมและทีมงานก็นำโมเดลนี้ไปใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยสายเครือข่ายชาวเมียนมาในแต่ละจังหวัดเป็นกำลังหลักในการชวนคนในพื้นที่มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรพระหมื่นรูปที่หาดใหญ
1: ่
0: ตาบาพระมูลลูกที่กาญจนบุรีหรือพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและฉลองเจดีย์ครั้งประวัติศาสตร์ที่จังหวัดปัตตานีนี่นะก็ยังมีชาวเมียนมาโอ้นี่ตาบาหมื่นลูกในจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในผลสำเร็จการขยายเครือข่ายครับนี่จ้ะแล้วพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในปฐุมเจดีย์เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์นี่สาธุจ้าโดยเฉพาะกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้บำเพ็ญในแต่ละปีจะมีพี่น้องชาวเมียนมากว่า20จังหวัด
1: ตกใจเลย
0: แม่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมแต่ละพระอย่างต่อเนื่องจนบางพื้นที่ถึงกับโทรมาขอร้องเลยโอ้ยขอร้องว่าไงหลวงพี่ครับช่วยชวนน้อยๆหน่อยครับโ
1: อ้
0: ที่นี่พื้นที่มันเล็กครับเดี๋ยวลองรับไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โหถูกขอร้องอย่างนี้เลยนะโอ้นี่ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ไม่ธรรมดา
0: หลวงพ่อครับสนามที่วัดฝีมือกันจริงๆคืออนุสรณ์ศาลบางปลาจังหวัดนครปฐมทีมงานชวนเชิญพี่น้องชาวเมียนมามาร่วมงานได้

0: เกือบหมื่นคน
1: สา
0: ธุคือประมาณมากกว่า 5,000 คน
1: สาธ
0: ุนี่
1: ครับขึ้นของพื้นที่เลยครับ
0: มากกว่า 5,000 คนสัก2คน
1: ใช่ 5,000 เศษคร
0: ับ 5,000 เศษ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จนพื้นที่กว่าครึ่งลานเจดีย
1: ์
0: ครับเต็มด้วยสาธุชนชาวเมียนมา
1: สาธ
0: ุพอครับวันนั้นผมไม่ได้เห็นแค่คน 5,000 คนนะครับแต่ยังเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาที่หลวงพ่อหว่านไว้กำลังออกดอกผลเต็มลานเจดีย์เลยครับโอ้นี่ตอนรับคณะพระธรรมญาติณอนุสรณ์สถานร่มคนเทพบุรีสดจันทสโลบางปลานี่อีกหนึ่งภารกิจสำเร็จด้วยพลังแห่งศรัทธาครับโอ้น่าปลื้มใจจริงจ้ะเนี่ยแต่เข้ามาด้วยความสมัครใจเลยจ้ะแล้วก็ปลื้มมากเลยชาวเมียนมาเนี่ยเขารักบุญมากรักการสร้างบุญนี่เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเมียนมารักบุญนะจ้ะ

0: โหสุดยอดเลยนะ
1: ยอด
0: เมียนมาลักบน
1: กูตอกูต
0: อขอบคุณครับเดี๋ยวเราพร้อมใจอวยพรขอให้เขาได้บุญเยอะๆกันเนาะกูตอเมียเมีย
1: กูตอเมียเมีย
0: ย่าบาเซ
1: ย่าบาเซกูตอเมียเมียย่าบาเซกูตอเมียเมีย
0: ขอให้ได้บุญเยอะๆจ้
1: า
0: เก่งนั่นไม่พูดได้นะกูตัวไม่เมียย่าบาเซปูไม่มีเลยเน
1: า
0: ะจะยากเดี๋ยวว่าครับหลายคนอาจจะมองว่าความสำเร็จวัดกันที่จำนวนคนแต่สำหรับผมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ตัวเลขเหล่านี้เลยเพราะคนหมื่นคนอาจจะเพียงคนที่ชวนมาวัดได้เท่านั้นแต่การทำให้คนคนหนึ่งรักวัดรักวัดศาสนาและลุกขึ้นมาสร้างบารมีต่อไปได้โดยตัวเองนั้นยากและมีคุณค่ามากกว่าหมายถึงอย่างนี้เนาะผมเป็นพี่น้องชาวเมียนมามาหลายคนที่มาวัดวันแรกเนี่ยที่เขามาวัดวันแรกเพราะอยากมาเที่ยววัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
1: ใช่ดังที่สุดในโลกครับ
0: เปิดช่องไม่ได้เลยบางคนตามเพื่อนมาแต่ว่าเมื่อมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจากผู้มาเยือนก็กลายเป็นอาสาสมัครจะสามารถกลายผู้นำบุญบางคนส่งลูกหลานมาบวชสามเณรบางคนทิศตนช่วยงานศาสนาอย่างเต็มกำลังจากผู้รับกลายเป็นผู้ให้และจากผู้ศรัทธากลายเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยจากเมี้ยเมี้ยอะไรนะ
1: ผู้โตเมี้ยเมี้ยย่าบาเซ
0: ผู้โตเมี้ยเมี้ยย่าบาเซนี่นะมาสู่การเป็นเจ้าที่อาสาสมัครผู้ที่ตนช่วยงานพระศาสนาครับโอ้โหนี่สาธุจ้าแล้วว่าครับภาพที่ผมทับใจไม่มีวันลืมคือช่วงเตรียมงาน22เมษายนวันคุ้มครองโลกน้องๆชาวเมียนมากกว่า100ชีวิตที่รู้ดีว่าตนเองไม่สามารถมาร่วมงานได้จึงตั้งใจสละวันหยุดช่วงสงกรานต์มาช่วยจัดเก้าอี้แดงกว่า 40,000 ตัว
1: จ้า

0: เทศกาลสงกรานต์นี่นะจ๊ะโอ้ใจบุญอย่างเลยวันนี้ก็ได้บุญเยอะเลยนะเนี่ยนี่จ้ะสาธุจ้ะทำบุญแล้วก็ต้องมันนึกถึงบุญด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: บุญจะได้เยอะๆ
1: ครับ
0: นี่จ้ะมันนึกถึงบุญจ้ะ

ผมมองภาพนั้นด้วยความปลื้มปิติใจแล้ววันแรกพวกเขาแค่อยากมาเที่ยวชมวัดแต่วันนี้พวกเขากำลังช่วยสร้างประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายวันแรกพวกเขามาเพราะศรัทธาแต่วันนี้พวกเขากลับเป็นผู้ทรงต่อศรัทธาให้คนอื่นแล้วครับหลวงพ่อครับครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าตัวเองกำลังชวนชาวเมียนมามาสร้างบารมีแต่วันนี้เพิ่งเข้าใจว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อต่างหากครับที่กำลังให้พี่น้องชาวเมียนมามาแสดงให้ผมเห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาแต่ถ้าผมเห็นด้วยตาตัวเองว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่หลวงพ่อวางไว้ในใจผู้คนไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ลงเงากับชาวโลกได้จริงๆครับเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา

0: เอ้ยมันแปลว่าอะไรมีกะละบาน่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: มีกะละบา
1: สาธุ
0: ครับตอนนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ให้ชีวิตใหม่แก่ผมหากต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ได้พบคำสอนทรงค่าของหลวงพ่อนี้ผมคงหลงทางไร้หลักประกันในชีวิตแม้บนทั้งหมดที่พระลูกชายธรรมดาคนนี้ได้ทำมาจะมีความสว่างเพียงแค่แสงอิงห้อยดวงน้อยแต่ผมขอน้อมถวายแสงสว่างนี้ทั้งหมดเดี๋ยวหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักและเคารพสูงสุดค่ะสาธุจ้าขอหลวงพ่อแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวนาน
1: สา
0: ธุตราบที่หลวงพ่อปรารถนา
1: ส
0: าธุจ้าอาการตามติดหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: ร
0: ักหลวงพ่อจนล้นใจ

ปื้มปื้มในทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะสาธุสาธุญาติโยมชาวเมียนมาเนาะมากันเยอะเลยโดยเฉพาะบุญที่หลวงพี่ดูเนาะบุญที่หลวงพี่พาน้องน้องนักเรียนเนี่ยมาจากพัฒนาหารก็ต้องเจอกับญาติโยมชาวเมียนมาแล้วก็ในทุกๆบุญเนี่ยก็จะเจอตลอดเลยเห็นถึงความศรัทธาความปลื้มนะที่ได้มาสร้างบุญด้วยกันเนาะฉะนั้นการทำหน้าที่เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยแม้จะต่างภาษานะแต่ภายในก็มีธรรมะภายในเหมือนกันเนาะจะต้องไปช่วยกันทำภารกิจในการเผยแผ่ไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาพี่ก็ไปดูตามช่องทางต่างๆเนาะที่เขามีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีแต่ข่าวกีฬาข่าวกีฬานะที่ข้างนอกเขากำลังฮิตๆนะนั่นก็คือข่าวกีฬาบอลโลกนะพอมองข่าวบอลโลกนะก็นึกถึงการมองนะการมองในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมุมมองที่ต่างกันมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยลองดูที่ภาพนี้นะภาพแรกให้ทุกท่านได้ดูนะเป็นภาพแข่งขันบอลใช่ไหมเอ่ยภาพทางขวาเนี่ยเป็นมุมมองของนักเตะที่กำลังอยู่ในสนามส่วนภาพทางซ้ายเนี่ยมุมมองของผู้ดูนะคนดูคนเชียร์เป็นภาพมุมสูงนะมันก็เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยแหละบางทีมันเจอปัญหาเนาะมันเจอปัญหามันเหมือนกับจะแก้ไม่ได้อะมันมองทางออกไม่เจอเลย

ราะมันอยู่จมอยู่กับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราลองเบรกคือหาเวลาที่จะพักใจแล้วก็ยกใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นทำใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นก็จะสามารถมองเห็นทางออกได้เห็นไหมเวลาเขาดูบอลเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ทางหน้าจอนะว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเห็นทั้งสนามไงพอเห็นทั้งสนามเนี่ยจึงมองเห็นทางออกนะแต่พอไปลงเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองมุมแคบลงมาอีกทีนึงเนาะฉะนั้นเราก็ต้องหาเวลาที่จะยกใจของเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ในทุกๆช่วงที่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนาะเวลาเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ไขได้เนาะอะไรในช่วงต้นก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนก่อนในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนะเป็นวันสมาธิโลกนะหลวงพี่ก็ขอเปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนจิตอาสานะอาสาสมาร์ทมาร่วมรับบุญจัดภัตตาหารเนาะซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องการกำลังอาสาสมัครเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะถ้าเกิดที่ไหนนะที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนน้องนักศึกษาก็สามารถทักมาสมัครเป็นอาสาสมัครจัดภัตตาหารกันได้นะที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนนี้ทางชมรมพุทธก็จะลงพื้นที่ตลอดเวลาเลยก็คือเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่แล้วก็โครงการวิสตาก็ยังดำเนินอยู่ก็จะมีการเดินทางไปจัดงานปฐมนิเทศพร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรต่างๆเนาะนี่ก็เป็นภาพในหลายๆที่นะแต่วันนี้จะนำประมวลภาพของที่จังหวัดชลบุรีนะที่ได้จัดงานปฐมนิเทศแล้วก็ได้มอบสื่อทีทูวันให้กับคุณครูเนี่ยไปทำหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างให้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนนะเราลองชมกัน

0: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น
1: สามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้ค่ะ

ยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสูงนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความยินดีนะครับที่ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับทางลูกหลานเยาวชนของเรานะครับนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3มาร่วมด้วยแล้วก็สังกัดเอกชนนะครับก็มาร่วมด้วยก็มีความยินดีมากเป้าหมายของชีวิตคนนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติดังนั้นในการเกิดมาของเรานั้นในการทำความดีนั้นในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะเขตพื้นที่เราก็ตระหนักและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อน

สวัสดีค่ะนางสาวสิริพรจงเพลินนภาพรนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านไร่เหหลำค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไปฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะก็อยากให้มีโครงการสืบเนื่องไปตลอดเลยค่ะแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมที่เป็นการอบรมในทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่าทุกปีที่มารับการอบรมเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมีรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถช่วยพัฒนานักเรียนเนี่ยให้มีระเบียบมีวินัยมีสติสามารถเอาใจมาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมของทางวีสตาร์อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะคะโดยเฉพาะฝ่ายประสานงานค่ะคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือแล้วก็

สาธุก็ต้องมาช่วยกันสร้างเยาวชนที่เก่งและดีนะแล้วก็เป็นผู้ที่จะดูแลประเทศชาติต่อไปรวมถึงพระศาสนาด้วยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเด็กไม่เก่งนะเรามีปัญหาเพราะว่าอดีตเด็กเก่งนะแต่ว่าเอาความเก่งเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเนาะโดยเฉพาะในการไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เก่งทั้งนั้นเลยนะที่เบียดเบียนผู้อื่นเก่งที่สุดเลยนะทีนี้ก็โครงการต่อเนื่องก็คือโครงการ Vista Quality Award นะก็คือโครงการที่จะคัดโรงเรียนที่ทำ Vista อยู่แล้วเนี่ยมาส่งในเชิงคุณภาพซึ่งก็จะมีการเข้าประกวดเนี่ยในระดับ3รูปแบบนะแบบทั้งโรงเรียนแบบทั้งห้องเรียนต้นแบบแล้วก็แบบที่3คือแบบจิตอาสาเนาะแบบที่3มันก็จะเป็นน้องๆมัธยมที่มาเป็นจิตอาสาในการช่วยงานพระศาสนาหรือตามที่ต่างๆเนาะก็สามารถสมัครได้แล้วเนาะทางช่องทางที่ขึ้นเอาไว้เนาะทีนี้ในต้นชั่วโมงนะไม่รู้ว่าเด็กๆไปนอนกันหรือยังเนาะมาฟังนิทานกันนิทานข้อคิดสะท้อนข้อคิดวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากฟังไหมเอ่ยอยากนะอยากฟังอยากฟังก็ฟังเลยดีกว่านะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและคุณครอบครัวและคุณเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะที่บ้านของและคุณเนี่ยก็ทำสวนด้วยนะทำสวนไว้ในบริเวณบ้านนะที่บ้านและคุณเนี่ยปลูกอะไรบ้างเอ่ยแอปเปิลแล้วหนึ่งอะไรอีกเห็นไหมไอ้ตัวหนังสือกวางตุ้งแครอทเนาะเต็มเลย

ปันปันเนี่ยได้มาดีใจมากเลยถือไปกระโดดไปกระโดดมาไม่รู้หกหรือเปล่านะเอามาโชว์คุณแม่คุณแม่ก็ดีใจด้วยนะแล้วก็บอกว่านี่ปันปันนี่คือผลจากการที่เราได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นนะปันปันก็ถามว่าการแบ่งปันคืออะไรครับแม่และคุณก็บอกว่าการแบ่งปันก็คือการให้นี่แหละไม่ว่าเราจะให้สิ่งของให้ความรู้หรือให้ความสุขก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับตอบกลับมาและจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยนะปันปันก็น้อมรับคำสอนของคุณแม่และคุณนะคืนนั้นเองเนี่ยก่อนที่ปันปันจะหลับเนี่ยปันปันก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ได้นำแอปเปิลเนี่ยไปแบ่งปันให้กับคุณป้าและคุณแล้วก็ได้ขนมเป็นการตอบแทนกลับมาทำให้ปันปันเนี่ยรับอย่างมีความสุขตอนเช้าก็มาถึงปันปันก็จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนี่แหละแต่คุณแม่และครูเนี่ยฝากอาหารขนมคุกกี้มาเต็มเลยเยอะขนาดที่ว่ากินคนเดียวเนี่ยคงไม่หมดหรอกปันปันจึงนึกถึงเพื่อนที่โรงเรียนเมื่อไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยปันปันก็เรียกเพื่อนทุกคนเนี่ยเข้ามารับขนมเพื่อนต่างก็ดีใจนะวิ่งเข้ามารับขนมกันใหญ่คนละชิ้นสองชิ้นแต่ถ้าว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยดูแบบหน้าตาเฉยๆนั่นคือเจ้าแมวโจโจ้เจ้าแมวโจโจ้เนี่ยหน้าตาไม่ตื่นเต้นเลยนะปันปันก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโจโจ้ก็บอกว่าโจโจ้เนี่ยไม่ชอบคุกกี้หรอกปันปันก็ถึงกับหยุดชะงักเลยแล้วก็เลยได้คิดว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะยินดีกับสิ่งที่เรานำมาให้ปันปันก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรแมวโจโจ้เดี๋ยวได้เกิดปันปันมีของที่โจโจ้ชอบเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาให้นะสักพักหนึ่งเนี่ยปันปันได้ยินเสียงร้องไห้ของกระต่ายน้อยปรากฏว่ากระต่ายน้อยเนี่ยเคว้งคุกกี้ที่ปันปันให้เนี่ยลงที่พื้นปันปันก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระต่ายน้อยไม่ชอบคุกกี้ของปันปันเหรอป้าบอกปันปันพอดีกระต่ายน้อยเจ็บฟันน่ะเลยกินไม่ได้เห็นไหมเอ่ยแม้คนที่ชอบเขาค่อยบางทีก็ยังรับสิ่งที่เราให้ไม่ได้นะสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีเสียงร้องไห้แง่แง่ยื้อแย่งกันนะเสียงอะไรเอ่ยเสียงหมีแบแบกับฮิปโปนะกำลังแย่งตุ๊กตาหมีกันปันปันก็เข้าไปหาเกิดอะไรขึ้นก็ได้สอบถามนะปรากฏว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยเป็นของเจ้าหมีนี่แหละแต่ว่าฮิปโปก็อยากเล่นด้วยก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันปันปันก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเรามาแบ่งกันเล่นนะนะทั้งฮิปโปแล้วก็หมีก็ถามว่าแล้วจะแบ่งกันยังไงล่ะปรากฏว่าปันปันก็มอบตุ๊กตาหมีของปันปันเนี่ยให้กับหมีแล้วก็ให้หมีเนี่ยมอบตุ๊กตาหมีให้กับฮิปโปนะแล้วฮิปโปกับหมีก็ถามว่าอ้าวแล้วปันปันจะเล่นอะไรล่ะปันปันก็บอกก็นี่ไงล่ะทุกคนก็นำของเล่นของตัวเองเนี่ยมาแบ่งกันเล่นไงเราก็จะมีของเล่นเล่นกันทุกคนเลยก็ทำให้วันนั้นเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งการแบ่งปันเย็นวันนั้นเมื่อปันปันกลับไปก็ได้เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้กับคุณแม่ฟังปันปันก็ยิ้มอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยสาธุปกติถ้าเป็นเด็กจะให้ตบมือนะตบมือก็ได้สาธุสาธุได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ยเรื่องการแบ่งปันใช่ไหมแน่นอนแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะการแบ่งปันทำให้เรามีความสุขทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีการแบ่งปันก็จะทำให้เรามีการเกื้อกูลกันแต่อย่างหนึ่งคือที่เป็นข้อคิดคือว่าบางทีสิ่งที่เราให้เนี่ยนะเหมือนกับคุกกี้ที่เจ้าแมวโจโจ้นี่ไม่ชอบนะบางทีในสิ่งที่เราให้เนี่ยบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ฉะนั้นแล้วในการเป็นผู้ให้เนี่ยนอกจากจะมีน้ำใจแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ดวงปัญญาเนาะในการคิดพิจารณาต่างๆหรือหมั่นสังเกตว่าบุคคลท่านเนี้ยชอบอะไรบางทีเราจะคิดว่าทุกคนเนี่ยชอบทุเรียนใช่ไหมแต่ไปบอกว่าคนที่ไม่ชอบทุเรียนก็มีไปให้เขาอาจจะรู้สึกชุนๆเหม็นๆอะไรต่างๆเนาะก็แล้วแต่นะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ใช้ดวงปัญญาเราว่าเราจะมอบสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นเนาะและต่อมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะชอบแต่ถ้าว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะรับสิ่งนั้นนะเหมือนจับเจ้า

เราตายน้อยเนี่ยก็ชอบคุกกี้นะแต่ถ้าว่ายังไงเอ่ยเจ็บฟันอยู่เคี้ยวไม่ไหวนะก็ยังไม่สามารถที่จะรับสิ่งนั้นได้เหมือนกับอะไรเอ่ยเช่นเรารู้ว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ดีนะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ธรรมะนะแต่ถ้าว่าเราจะไปสอนให้กับทุกคนได้บางทีเนี่ยเขายังไม่พร้อมนะเขายังหิวอยู่นะเขายังง่วงนอนอยู่ยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมนะแต่เขาอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่พร้อมแต่เกิดเรานึกถึงสมัยพุทธกาลเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องรอเวลาก่อนรอจนกระทั่งอินทรีย์เนี่ยบ่มเต็มที่นะแล้วถึงจะเริ่มแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมได้พอเหมาะพอสมเนี่ยผู้นั้นก็จะบรรลุธรรมได้เนาะนี่ก็เป็นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สาธุทีนี้แหละเราแวะชมประมวลภาพในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนาะที่เวิร์พีที่มีคณะพระสังฆาธิการเนี่ย77จังหวัดท่านไปปฏิบัติธรรมกันเนาะเราจะมาชมภาพว่าพระที่นั่งมานั่งสมาธิรวมกันเนี่ย1,000กว่ารูปที่เวิร์พีเนี่ยบรรยากาศแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีภาพเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวชมกันนะ

0: ครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากได้มีโอกาสรวมพลังของพระสงฆ์เรา
1: พระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกัน
2: เป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสงฆ์ทำให้เกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น
3: การได้พบสมณะได้เห็นเพื่อนสาธมิกมาร่วมปฏิบัติด้วยกันภาพที่ออกไปเนี่ยจะทำให้เกิดทัศนาที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้หลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อดำรงซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
0: ดังนั้นการปฏิบัติธรรมในคราวนี้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายได้มาหยุดคำว่าหยุดก็คืออย่างที่หลวงพ่อท่านพูดหยุดก็คือตัวสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จถ้าเราหยุดได
4: ้มันเกิดความสุขไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนมันนิ่งหมดความกังวลทุกอย่างที่มีถูกจริงๆจากการปฏิบัติครั้งนี้นะ
5: การเข้าถึงธรรมนั้นก็คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าคือการเห็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงและชี้นำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็จะเห็นธรรม
2: วิชาธรรมกายเป็นการปฏิบัติธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง
4: ดีใจมากที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นนี่คือความทุ่มเทของหลวงพ่อที่มีให้กับพุทธศาสนาก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อธรรมชโยจะทุ่มเทขณะนี้ให้กับพุทธศาสนา

0: โชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมาก
1: ประทับใจตั้งแต่เข้ามาถึงตอนแรกแล้วเห็นคณะสงฆ์หมู่มากมารวมตัวกันแล้วก็สถานที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
2: เหมือนคล้ายๆว่าได้มาสู่สถานลานธรรมเป็นสถานที่อันสงบร่มรื่นสัปปายะและก็ร่มเย็นทำให้ใจมีความสุขโดยไม่ต้องพูดเลย
3: เป็นตรมณียสถานเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง
2: เพียงลงรถมานั้นก็มีความประทับใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
4: ไม่คิดว่าที่นี่จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สุดยอดที่สุดประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะทุ่มเทขนาดนี้ให้กับพุทธศาสนา
2: ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะพระสงฆ์ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยของหลวงพ่อนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะทั้งร่างกายและก็จิตใจและญาติโยมทุกคนที่มาต้อนรับก็มีเมตตาธรรมให้ความสำคัญแก่พระมหาเถรานเถระพระสังฆาธิการที่เดินทางมากันทุกรูปเห็นแล้วชื่นใจและก็ดีใจมีความสุขตั้งแต่ลงรถก้าวแรก

0: ดีใจมากที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นและคือสัญญาณให้ต่อไปว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระคุณนี่พุทธศาสนาเราคงจะแย่กว่านี
1: ้เป็นการรวมพระสงฆ์ทั่วประเทศเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสงฆ
2: ์ตาได้เห็นกายได้สัมผัสใจได้รับรู้ก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาพบสาธรรมอีกครั้งหนึ่ง

ันนี้ผมชื่นใจจริงๆที่ผมได้มาคุยในพระสงฆ์77จังหวัดก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่พระเดชพระคุณทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่ามายอมตนในการทำความสามัคคีเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เราอยากจะให้พระเดชพระคุณมีความเข้าใจในหลักการในการดูแลกิจการงานคณะสงฆ์ในการดูแลตัวเราเองด้วยเพราะชีวิตเรามองแล้วว่า

มันเป็นของไม่แน่นอนสร้างบารมีให้แก่ตนเองเต็มที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วชีวิตของเราจะเป็นสุขเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ต้องพะดุงรักษาคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่เจริญรุ่งเรืองไปชั่วลูกชั่วหลานของเรา

สาธุปื้มมากเลยนะหลวงพี่ดูบุญอาหารนะ7วันนะลุยกันเนี่ยตี2ตี3ทุกวันแล้วพระทหารนี่นะจัดเป็นวงทุกวงเลยนะอารมณ์เหมือนจัด22เมษายน7วันน่ะพระทหารปราณีตมากแล้วพอมาเนี่ยยังไม่ได้แบบยกไปขึ้นนะต้อง QC ทุกอย่างดูรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างการวางความปราณีตความอุ่นความร้อนของพระทหารเนี่ยปราณีตมากเพราะว่าพระสังฆาธิการ77จังหวัดเนี่ยท่านปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยอยู่ชั้นที่3นะพอท่านนั่งสมาธิเสร็จท่านลงมาฉันเลยนั้นปื้มมากๆเลยในช่วงนั้นนะแม้บางทีอาจจะพักผ่อนน้อยในทีมงานต่างๆก็สู้เอาบุญเนาะก็บุญฝากทุกท่านด้วยนะสาธุก็ปื้มมากๆเลยและหลายท่านก็ไปมีส่วนกันก็โครงการที่เกิดจากดำริของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะทีนี้ในเรื่องของบุญโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยก็จะดึงดูดมาเนาะยิ่งนั่งสมาธิมากยิ่งเจอแต่สิ่งที่ดีๆปัญหาต่างๆก็เบาบางลงเนาะแล้วเราก็ต้องยังไงเอ่ยอย่างการทำทานเนี่ยก็ต้องทำให้ถูกเนื้อนาบุญด้วยนะอย่างมีเรื่องราวที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับเทพบุตรท่านหนึ่งนะที่ได้ทำทานกับเทพบุตรอีกท่านหนึ่งก็ทำทานเหมือนกันชื่อทานเหมือนกันแต่ผลของทานเนี่ยไม่เท่ากันเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็เป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาจากชั้นจาตุเนี่ยสามารถขึ้นมาได้แล้วก็เทวดาจากชั้นอื่นๆที่อยู่สูงขึ้นไปเนี่ยก็สามารถลงมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปโปรดที่สวรรค์ชั้นนี้นะโดยพุทธมารดาท่านก็จะนั่งอยู่ด้านขวาแต่ด้านซ้ายเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมีเทพบุตรองค์หนึ่งนะชื่อว่าอังกุลาเทพบุตรท่านก็มานั่งแถวหน้านะนั่งพนมมือรอฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเวลาผ่านไปนี่สิเทวดาชั้นต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เริ่มเข้ามาท่านก็ถอยไปเรื่อยๆนะจนถึง12โยชน์นะ1โยชน์ก็16กิโลใช่ไหมก็คูณเอาไปนู่นเนี่ยริบๆเลยแต่มีเทวดาอีกท่านหนึ่งนะชื่ออินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมแม้เทวดามากี่องค์กี่องค์ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่เลื่อนเลยแม้แต่ก้าวเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อยากจะประกาศความแตกต่างของทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกิยมหาชนจึงได้ตรัสถามอังกุลาเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุละท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุใดนี่ได้ถามเลยเนาะถามท่ามกลางสมาคมเทวดาทั้งหลายนะอังกุลาเทพบุตรก็ตอบกลับมาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าข้าพระองค์ไปบริ

จากทานมากในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกาเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงน้อยนิดเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพเจ้าเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นนี่จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปถามอินทกาเทพบุตรนะว่าทำไมถึงยังนั่งอยู่ที่เดิมได้ไม่เลื่อนไปอินทกาเทพบุตรก็ตอบกลับมาว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิณายบุคคลดุจหว่านพืชแม้น้อยในเนื้อนาดีผลย่องงอกงามไพบูลย์พืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่หว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในเขตบุญในท่านผู้มีศีลมีธรรมที่มั่นคงย่ออำนวยผลไพบูลย์ให้ทายกชื่นชมยินดีฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเทพบุตรองค์นี้นะถวายทานแด่พระอนุรุทธะเพียงแค่หนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีนะวันเดียวจบหนึ่งทัพพีเท่านั้นแต่ถูกทักขิณายบุคคลเลยไปอยู่บนสมาคมแล้วเนี่ยไม่ต้องเลื่อนนะเพราะว่าบุญเยอะมากๆต่างกับท่านอังกุลาเทพบุตรนะ 10,000 ปีเลยนะหม้อที่หุงข้าวเนี่ยยาว12โยชน์คนมารับทานอย่างท่านเนี่ยมหาศาลแต่เป็นโลกิยะชนทั่วไปนะไม่ใช่ทักขิณายบุคคลนี่ผลของบุญก็เลยต่างกันเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาได้ทำฉะนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงมีผลไม่มากทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาให้ในเขตนั้นการให้ด้วยพิจารณาตถาคตสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหว่านพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นนี่ท่านก็ได้ตัดสรุปเรื่องของการทำทานเนาะการทำทานเนี่ยนอกจากจะมีเนื้อนาบุญที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบให้ครบนะยังไงเอ่ยวัตถุที่เราเอามาทำทานเนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์นะได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือได้มาด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจเนี่ยจึงจะได้ผลบุญป้าประการที่สองเนี่ยเจตนาต้องบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามุ่งหวังผลบุญมุ่งหวังตัดความตณีมุ่งหวังการกำจัดกิเลสเท่านั้นจึงจะได้บุญอย่างสูงสุดนะไม่ได้มุ่งหวังเพื่อให้เขาเนี่ยมาชื่นชมเราอะไรต่างๆหรือหวังสิ่งตอบแทนกลับมามันก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันจะย้อนลงไปแต่ถ้าเกิดเราหวังบุญแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ต้องเจตนาทั้ง3ช่วงเลยคือก่อนให้กำลังให้หลังจากให้ไปแล้วซึ่ง3ช่วง3เวลาเนี่ยก็จะเป็นการส่งผลของบุญในอนาคตด้วยว่าถ้าก่อนให้เนี่ยมีใจที่ปลื้มปิตินะทำให้ในช่วงปฐมวัยในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราก็ไม่ลำบากถ้ากำลังให้เนี่ยเรามีใจที่ปลื้มปิติไม่มีความหวงแหนเลยเนี่ยในช่วงวัยกลางคนนะมัชฌิมวัยเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากและหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยเราก็ยังตามปลื้มปิติทำให้ช่วงปฐมวัยหรือตอนเฒ่าชราเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากฉะนั้นการให้ทานหนึ่งครั้งเนี่ยใช่ว่าเราจะปลื้มปิติเฉพาะตอนที่เราทำนะเราจะต้องปลื้มปิติทั้ง3ช่วงเลยนะก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้ส่วนที่3ก็คือบุคคลบริสุทธิ์ในเรื่องบุคคลนั้นเองก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคือผู้ให้กับผู้รับนะผู้ให้กับผู้รับนะผู้ให้คือตัวเรานี่แหละตัวเราก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์อย่างนั้นก็ศีล5ถ้าเรานึกภาพตอนที่เราไป

ถวายสังฆทานนะพระท่านก็จะให้เราเนี่ยรับศีลก่อนส่วนผู้รับเนี่ยไม่รู้นะผู้ให้คือตัวเรารู้นะต้องมีศีลผู้รับก็คือบุคคลที่เราไปทำทานด้วยเนี่ยเราไม่รู้ทั้งหมดเพราะว่าการจะรู้ได้เนี่ยต้องอยู่ร่วมกันนานๆเห็นกันนานๆนะเราไม่รู้แต่ในข้อนี้เราเก็บได้ครึ่งคะแนนแล้วก็คือตัวเราเป็นผู้ที่มีศีลเนี่ยถ้าเกิดเราทำครบในองค์ทั้ง3ส่วนเนี้ยทานของเราเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็จะมีผลมากเนาะซึ่งบุญจากการทำทานเนี่ยสำคัญมากๆเลยบุญจากการทำทานเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ต่างๆเนาะตรงนี้ก็เป็นเสบียงในการที่เราจะไปต่อยอดในการที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มเติมเนี่ยได้อย่างมากมายเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องหมั่นทำทานให้เป็นนิดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะให้เรามุ่งเน้นไปเลยว่าให้เราทำจนกระทั่งเราติดเป็นนิสัยนะทำง่ายๆนะเดี๋ยวนี้ยิ่งทำง่ายเนาะเราเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ก็สามารถร่วมบุญได้แล้วแล้วก็ถวายเป็นสังฆทานเลยเราจะได้บุญนี้อย่างเต็มที่เลยนะเดี๋ยวแวะฟังเพลงนี้กันก่อน

สาธุการทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในทุกๆบุญที่เราได้รับมอบหมายมาเลยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดหมาปูชนียจันทร์ไปถึงภพทุกชาติปฏิบัติทำให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: เกิดเป็นเทพกินนอนเพราะบุญปนบาป
2: ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทาง DMC อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทรนด์ไก่ชนลูกก็เลยขอส่งเคสตัดดี้ชนไก่เข้ามาเป็นเทรนด์ด้วยคนเจ้าค่ะคุณตาลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอแผนโบราณรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรท่านได้สร้างสถานที่ขึ้นเฉพาะสำหรับพักฟื้นผู้ป่วยในบริเวณบ้านเหมือนโรงพยาบาลแผนโบราณขนาดย่อมย่อมท่านเป็นคนใจดีใจดีจำประโยคนี้ให้ดีนะท่านเป็นคนใจดีใจดีเป็นคนใจดีดีชอบสมบูรณ์เข้าวัดเข้าวาชอบช่วยเหลือคนตกยากเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีบริวารเยอะมีไร่นามากมายแต่ไม่ต้องลงมือทำเองเลยจะมีผู้ช่วยทำให้ซึ่งท่านจะเอาผลผลิตครึ่งหนึ่งไว้เลี้ยงดูคนป่วยไข้ที่มารักษากับท่านก็เขาท่าดีคนไหนไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านจะอุปการะเป็นเจ้าภาพบวชให้ดีดีชีวิตท่านดูขาวสะอาดมาดแมนเป็นฮีโร่ในเกือบทุกเรื่องแต่ได้กลับกันคนตาก็มีความชอบที่ไม่ดีไม่ดีตรงข้ามกันเมื่อกี้ดีดีความชอบที่

อบกัดประกัดซึ่งหากเข้ามาในบริเวณบ้านเจ๋งคุณตาเลี้ยงไก่ชนฝีมือเจ๋งๆไว้เป็น10ตัวแล้วก็มีโลประกัดจำนวนมากมายตั้งเรียงรายบนชั้นคุณตาจะอุ้มไก่เข้าสังเวียนชนสัปดาห์ละครั้งซึ่งทำให้ดวงเล่นทางนี้ได้ขึ้นมากไก่ในสังกัดของคุณตามีชื่อเสียงมากคือชนสังเวียนไหนก็ไม่เคยแพ้ได้เหตุสองประการคือไก่ถ้ามีลีลาการต่อสู้ที่เจ๋งจริงๆสามารถสยบไก่ฝ่ายตรงข้ามได้อยู่หมัดเขาอยู่เดือยนั่นแหละและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณตาจะไม่ยอมให้ไก่แพ้เพราะขณะกำลังชนกันอย่างดุเดือดหากท่านเห็นไก่ท่านทำท่าไม่ดีคุณตาจะรีบกระโดดเข้าไปอุ้มมันมาก่อนที่มันจะตายคาสังเวียนไก่คุณตาจึงไม่เคยแพ้และคุณตาจะรีบเอาไก่กลับไปรักษาจนหายดูแลเยียวยาอย่างดีไม่เชื่อทิ้งแล้วปั้นไก่เก่งตัวใหม่ขึ้นไปสังเวียนแทนคุณตาเป็นเทรนเนอร์ชนไก่มาจนกระทั่งป่วยด้วยโรค

0: แต่น่าแปลกหลังจากที่ท่านตายนี่เองกายและปรากฏของท่านได้ทยอยตายตามกันจนหมดแล้วหมดโลกคำถามคุณตาเป็นคนดีดีแต่ทำไมต้องมาชนไก่และกัดปลากัดด้วยคะบุพกรรมใดที่ทำคุณตาป่วยเป็นมะเร็งลำคอก่อนตายคุณตามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างคะเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาฟังพอเพลินๆเป็นนิยายกันนะจ๊ะคุณตาเป็นคนดีแต่ต้องมาอยู่ในหมู่คนที่ชนไก่และเล่นปลากัดเพราะกรรมแน่ดีและปัจจุบันที่คบคนผ่าน

ข้าจึงทำให้มีทิพยสมบัติมากขึ้นจะมีอาหารที่ทิพราณีตขึ้นกายเรืองรองขึ้นท่านฝากข้อความว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้จะได้พ้นจากสภาพบุญปนบาปและไปเกิดสูงกว่านี้

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะ

0: ุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโอกาสทองของการทำความดีเป็นของทุกคนเพราะเราได้อัตภาพของกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุดโลกมนุษย์นี้เหมือนกับเป็นศูนย์กลางการสร้างบุญและบาปหลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆก็เพราะต้องการให้ทุกท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้นกับตัวเองได้มากเพียงใดนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศลก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมความดีสากลหรือ UG5 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหารและครูจากประเทศเนปาลรุ่นที่4ค่ะสำหรับพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องชมสื่อวิดิทัศน์ชั้น2อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายโดยมีพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งโดยเริ่มต้นด้วยการนำแขกผู้มีเกียรติร่วมชมวิดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมอันน่าประทับใจตลอดหลักสูตรจากนั้นด็อกเตอร์รมฤดีเวชผู้แทนคณะทำงานได้กล่าวรายงานสรุปผลสำเร็จของโครงการต่อท่านประธานสงฆ์และในโอกาสอันเป็นนิมิตหมายอันดีมิสเตอร์ตังปราศจากเปาเดลตัวแทนคณะครูเนปาลได้กล่าวรายงานถึงความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมพร้อมเผยแผนการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้พัฒนาสถานศึกษาในประเทศเนปาลขณะที่มิสเตอร์ราเกมหาจันทร์ประธานองค์กรความดีสากลได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมในความตั้งใจและเน้นย้ำถึงพันธกิจการจัดอบรมความดีสากลเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวเนปาลนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเนปาลโดยรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้กล่าวสุนทรพจน์ในประเด็นการขยายผลความดีสากลสู่ระดับสากลพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสซิสกันปานาฮาร์ดจันนายกเทศมนตรีเมืองลุมพินีประเทศเนปาลกล่าวผ่านระบบออนไลน์และมิสซิสสุชีลาอหิคาริคาตินายกเทศมนตรีเมืองนาคารชุนร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดการอบรมและในส่วนของฝ่ายปกครองไทยนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการแก่คณะครูผู้สำเร็จหลักสูตรทุกท่านส่วนช่วงท้ายของพิธีประธานสงฆ์ได้เมตตามอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรอบรม UG5 ให้แก่คณะครูชาวเนปาลพร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากประเทศเนปาลและวัดพระธรรมกายทั้งยังได้มอบใบประกาศขอบคุณแก่องค์กรและบุคลากรผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนงานศิลธรรมสากลค่ะ
1: อบต.คลอง3ของเรานะคะโดยท่านนายกวิรศักดิ์ฮาดานะคะท่านนายกอบต.คลอง3ของเรานะคะแล้วก็คณะครูของอบต.คลอง3ของเรานะคะก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการความดีสากลนะคะ UG5 ของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะ

0: ความรู้นะคะที่โรงเรียนของปตท.3ของเราเนี่ยได้ทำอยู่นะคะอยู่ประมาณ17ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะซึ่งท่านเองให้หลักสูตรกับโรงเรียนปตท.3ของเรานะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการทำแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะโดยเฉพาะทางในปานเนี่ยค่ะได้เข้ามาดูงานของเราเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะซึ่งทางท่านนายกเองนะคะทางอบต.3เองยินดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนวันนี้นะคะบรรยากาศก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากทางประเทศเนปาลมานะคะท่านได้เองได้เห็นความสำคัญนะคะท่านได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ถึงมาดูงานที่อบต.3เราแล้วก็บินตรงมาอบรมที่วัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่อื่นไม่มีนะคะก็มีจากที่วัดพระธรรมกายของเราโดยเฉพาะหลวงพ่อทัตตาชิโววันนี้เองคึกคักนะคะแล้วก็นักเรียนของเราอบต.3นะคะตั้งแต่ภาคเช้าเนี่ยก็มีนักเรียนอบต.3ต้อนรับนะคะ
1: ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนวัดร้องอ้อและโรงเรียนบ้านแม่โจ้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างระเบียบวินัยให้แก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6

ร้างระเบียบวินัยให้แก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6

เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าบุญยังสุขขังชีวิตตะสังฆยัมหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเราได้มีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกัน

ใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจนิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์บนมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเราจะได้กระทำบูการบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลการบูชาแต่ละครั้งนั้นจะได้ผลบุญมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจิตที่เลื่อมใสถ้าใจใสมากบุญก็ย่อมได้มากถ้าใจใสน้อยก็ย่อมได้น้อยไปตามลำดับผลบุญของการบูชานั้นเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเราได้กระทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญถูกแหล่งแห่งบุญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณต่อมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มีพุทธวิสัยเป็นอจินไตยเป็นแหล่งเนื้อนาบุญที่หาได้ยากในโลกตลอดทั่วทั้งภพสามยากจะหาใครที่มีคุณเสมอเหมือนทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิ์คุณด้วยพระปัญญาที่คุณด้วยพระมหากรุณาที่คุณทรงนำทางมวลสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ภัยอันน่ากลัวจากวัฏสงสารไปสู่เส้นทางที่สว่างเส้นทางมรรคผลนิพพานบุคคลใดก็ตามหากได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์รอยพระบาทหรือต้นโพก็ตามไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามหากมีจิตที่เลื่อมใสเสมอกันผลนั้นย่อมเท่ากันย่อมมีผลมากย่อมมีผลขนานับไม่ได้หลังจากพุทธปรินิพพานผ่านมาพระเจดีย์ต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นอันเป็นเครื่องระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของพุทธบริษัททั้งสี่ในบรรดาพระเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันคือ1ธาตุเจดีย์ได้แก่พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า2บริโภคเจดีย์ได้แก่พระเจดีย์ที่บรรจุบริขารของพระพุทธเจ้า3ธรรมเจดีย์ได้แก่พระเจดีย์ที่บรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆเช่นพระไตรปิฎกคัมภีร์ไบรานเป็นต้น 4. อุเทสิกะเจดีย์ได้แก่พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
อันเป็น

แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเรานั้นเมื่อจัดในประเภทของพระเจดีย์ก็จะอยู่ถึง3ประเภทด้วยกันคือพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นทั้งธาตุเจดีย์คือมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นทั้งธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมคำสั่งสอนบรรจุอยู่ในพระเจดีย์เป็นทั้งอุเทสิกะเจดีย์คือมีพระธรรมกายอยู่นับล้านพระองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งจะเป็นแหล่งเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกได้เคารพกราบไหว้อยู่นานนับพันปีเราทั้งหลายนั้นได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นถือว่ามาประกอบบุญที่ยิ่งใหญ่ผลการบูชานั้นเป็นผลบุญที่อัศจรรย์ยิ่งนักแม้ในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ต่างๆได้มีการจารึกเรื่องราวอานิสงส์ผลบุญของการบูชาไว้มากมายอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องราวของพระอรหันต์เถระรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าพระประพังกละเถระตัวท่านนั้นเคยประกอบเหตุแห่งการบูชามาทำให้ท่านนั้นได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากมายเรื่องราวปรากฏอยู่ว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพนามว่าปทุมุตระได้มาเกิดขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานการเวลาผ่านไปยาวนานในสมัยนั้นตัวท่านนั้นบังเกิดในยุคนั้นและก็เป็นคนทำงานอยู่ในป่าได้พบพระเจดีย์ซึ่งมีสภาพหักพังมีต้นหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมอยู่ในป่าใหญ่อันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไม่มีใครไปกราบไหว้พระเจดีย์นั้นท่านเห็นแล้วมีความเลื่อมใสตั้งจิตครบดำริว่าพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหักพังอยู่ในป่าไม่มีอะไรบังแดดบังฝนไม่สมควรแก่ผู้ที่รู้คุณและไม่รู้คุณตัวท่านนั้นจึงได้ประกอบเหตุบุญใหญ่ได้แผ่วถางต้นหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ที่ปกคลุมพระเจดีย์นั้นทำความสะอาดแล้วก็ทำความเรื่มใสได้ทำความเคารพบูชาในองค์พระเจดีย์นั้นเมื่อท่านบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กลับไปสู่ที่พักของตนด้วยความปิติด้วยมหาปิติจากผลบุญที่ได้กระทำในครั้งนั้นส่งผลที่ยิ่งใหญ่แก่ท่านเมื่อท่านละจากโลกกายมนุษย์ละจากโลกกายละเอียดไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูงสวยงามถึง60โยชน์วิมานกว้างถึง30โยชน์ตัวท่านนั้นได้สวยสุขอันปราณีตในเทวโลกยาวนานถึง300ชาติยาวนานถึง300ชาติต่อจากนั้นมาได้มาสู่ความเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง25ครั้งเมื่อท่องเที่ยวไปในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้โภคสมบัติไปอันมากตัวท่านนั้นเป็นผู้ที่มีผิวพรรณดุจดังทองคำเป็นผู้ที่มีรัศมีในที่ทั้งปวงเมื่อท่านไปสู่ทิศต่างๆทิศทั้งหลายย่อมสำเร็จราบเรียบเป็นที่พักพิงได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดท่านจะพบแต่สิ่งที่น่าลื่นลมน่าชอบใจอยู่เสมอตลอดทั้งแสนกับที่กระทำการบูชามาท่านไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยท่องเที่ยวแต่ในมนุษย์โลกและเทวโลกเท่านั้นผลบุญส่งผลถึงภพชาติสุดท้ายตัวท่านได้บรรลุธรรมออกบวชเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ครบถ้วนทุกประการการกระทำการบูชาแม้กระทำการบูชาเพียงเล็กน้อย

แต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทายธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นเมื่อทำถูกเนื้อนาบุญทำถูกแหล่งแห่งบุญทำให้ปิดอบายยาวนานนับแสนกับปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจนหมดกิเลสเข้าพระนิพพานในที่สุดการบูชาในครั้งนั้นยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้ดังนั้นก็ขอให้พวกเราทุกๆคนที่มาบูชาในวันนี้และก็มาบูชาในทุกๆวันได้ปลื้มใจในผลบุญแห่งการบูชานั้นมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวก็ขอให้เรานั้นทำความเริ่มใสมีใจที่ปิติมีความเพียรมีความขยันในการประกอบกิจแห่งบุญในทุกๆวันมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ผลบุญใหญ่อานิสงส์มากมายจะได้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจะได้เป็นเสบียงบุญให้เราได้สร้างบารมีได้อย่างง่ายดายจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอให้เรารวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนึกถึงบุญที่เราได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นึกอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านได้คุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็น้อมนำเอาดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเครื่องสักการะต่างๆมากลั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างหน้ามหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัตกิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระตรีโคสโกพระอาจารย์และคณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกพระธรรมมัพพธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อาสวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจังใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศรีโลดสุภสิบอโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกัลยาเศษกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เฉียงแท้ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมอร์ลิตนายแพทย์ศิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตร สุจัญญาวรุษวริษาเพชราภิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากลุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอ

พระจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอาจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษสินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรันพันประภาภูริปัตยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรสุวภีพงสุวรรณกรมิตรศรีสุวรรณราหะติรานนท์กัลยาณมิตรลักษพรพิจิตรนรการกรมิตรขวัญอยู่บึตเก้นกรมิตรเอสลีแบล็กกรมิตรอันวีเจียกรมิตรนิชาวิสุทธิ์เมธางกูลกรมิตรสุรัตครอบครัวกิจสัมพันธ์วงศ์กัลยาณมิตรเสริมสีงามเงินวันด็อกเตอร์เออร์มาเซนเฮดังกรมิตรแม่เดโบราดอนนิกกรมิตรธีรุตจิระพัชราเวทและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะทุกท่านได้ยืนขึ้นได้ประกอบพิธีกดปุ่มบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: ตุนิพพานะปัจโยโหตุ
1: ให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบนที่สว่างสวยโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
2: ด้วยพลานิสงส์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบนที่สว่างสวัยมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทันใช้สร้างบารมีเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวัยโดยเร็วพันจองทุกคนทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพ

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: ชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

เห็นไม่มีที่สิ้นสุดรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นจำคิดรู้เท่ากันเห็นไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้นจำไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้นคิดไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้นเท่ากันไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากันนี่อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเห็นอย่างนี้เห็นด้วยตาธรรมกายแปลว่าเห็นแจ้งเป็นวิเศษถ้าไม่ถึงไม่รู้รสชาติของนิพพานทีเดียวถ้ามีธรรมกายแล้วยินดีนิพพานได้นิพพานเป็นที่สงัดเป็นที่สงบเป็นที่เงียบเป็นที่หยุดทุกสิ่งถึงนิพพานแล้วสิ่งที่ดีจริงอยู่ที่นิพพานทั้งนั้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

7นะครับทุกกิจกรรมนั้นสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึง

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6

0: เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์ฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบแทบเท้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มรายการเรามาเริ่มต้นนะรายการของเราก็เลยอยากขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งวันนี้ทบทวนโอวาทนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าอาวาสหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนคุณรบชัยภูมิผู้พลิกท้องนาเป็นแผ่นดินธรรมเดี๋ยวเรารับชมโอวาทด้วยกันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาด้วยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีไม่ไม่มีมันมีมานีแม่นีมันนีมานี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวนถีกันจ้า

0: เรื่องราวเจ้าอาวาสแล้วหน้าศูนย์ศีลธรรมทั่วประเทศ
1: คร
0: ับ วันนี้เราว่าทีเดียวทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ตอนขุนรบชัยภูมิผู้พลิกท้องนาเป็นแผ่นดินธรรม
1: สาธุ
0: นี่เปิดเดินเดบุรีสารจ้า

0: ไอ้ทางเดือก็เรียกถิ่นไทยอะไรนะ
1: ไทยงาม
0: ถิ่นไทยไหนใครถิ่นไทยงามบ้างยกมือมีอยู่คนเดียวเหรออ๋อ3คน4คน5คน6 7ถิ่นไทยงามเนาะนู่น8 9อุดร
1: 9
0: ทางเหนือเรียกถิ่นไทยงาม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไรสาเรียกว่า
1: ถิ่นไทยดี
0: ไหนใครถิ่นไทยดีบ้างโอ้โหอ๋อทางใต้
1: ถ
0: ิ่นไทยอุดมอ่ะไหนถิ่นไทยอุดมดูสิโอ้ภาคกลาง
1: ถิ่นจอมไทย
0: โอ้โอ้นักเรียนในเก่งๆเนาะกราบกราบว่าหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสังฆรักษ์ระเนศมิทิโก
1: สาธ
0: ุองค์ไหนจ๊ะองค์นี้เนาะพระครูอะไร
1: สังฆรักษ์ระเนศสมิทิโก
0: โอ้เก่งเนาะ
1: ครับ
0: โอ
1: ้ไม่ได้บอกไป
0: นี่ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมินะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
1: โอ
0: ้นี่บ้านเต่าเออนี่เนาะไม่ใช่บ้านมนุษย์นี่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเชียรธรรมารามอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินี่เนาะแล้วก็เป็นประธานสงฆ์สูงไปประจำสวนแท่นตะวันด้วยดีจ้าหลวงพ่อครับครับก่อนชีวิตจะมาถึงคำว่าหยุดผมคอยสุดมาแล้วหลายทางโอ้ชีวิตเดินมาไกลผ่านหลายสถานีตั้งแต่เภสัชกรประจำหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนเอ๊ะเปิดร้านขายยาเลยนี่ไงผู้จัดการร้านขายยาระดับประเทศ
1: โ
0: อ้โหสำคัญนะ

0: คือมันโคตรไปโคตรมาเลี้ยวระดับหักศอกจนแทบจะกระเด็นกระดอนออกนอกโค้งเลยครับหลวงพ่อครับผมเนี่ยเป็นลูกชาวนาบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับสมัยเด็กผมรวยมากเลยผมมีความรู้สึกข้นแค้นจนต้องถามฟ้าดินถามฟ้ากับดินว่าเรียนก็เก่งระดับอำเภอทำไมยังต้องมาเจอความจนโอ้ผมก็เขียนแปะสมุดไว้เลยว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด
1: โอ้
0: เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคือดีสุดดีสุดดีสุดทุกวันเลยนี่จ้ะสรุปคือผมคือได้ผลเกินคาดปี2528จากแรงบันดาลใจนักสู้ผมสอบติดคณะเภสัชศาสตร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลายเป็นว่าที่เภสัชกรเต็มตัวครับจากลูกชนะบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิสวัสดิ์สวมครุยรับปริญญาเภสัชเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรครับโอ้นี่เปิดร้านขายยารวยมากเลยเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเป็นเสียแล้วและชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนตอนเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลเมื่อในแพทย์ชัยนันท์บุญสิริวัฒนกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่นได้ใช้กุศโลบายพาผมไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวรีสอร์ทโอ้ท่านก็เป็นกัลยาณมิตรให้นะท่านในแพทย์ชัยนันท์เนาะตอนนั้นผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยโอ้ยตอนนั้นใครๆก็รู้จักวัดพระธรรมกายเพราะนั้นใครไม่รู้จักวัดพระธรรมกายนั้น
1: ช้าเอ๋ย
0: ช้าเอ๋ยนี่โอ้ยช่วงนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่สุดเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมเพราะไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยสุดเหนื่อยหัวใจล้าปัญหาลมเล่าโอ้นะครับอ๋อภาพที่ระลึกกับกระไดมิตรคนสำคัญผู้เป็นต้นบุญจงช่วยให้ผมได้ก้าวเข้าสู่วัดพระธรรมกายในแพทย์ชัยนันท์และกระไดมิตรพรเป็นบุญสิริวัฒนกุลนี่จ้ะนี่เดี๋ยวดูนะว่าผมคนไหนผมคนไหน
1: คนหล่อเข้มนะคร
0: ับ อ๋อในคืนวันที่3หลังการปฏิบัติธรรม
1: คร
0: ับ ฮะนี่มาปฏิบัติธรรมเหรอ
1: ปฏิบัติธรรมที่สวนบัวรีสอร
0: ์
1: ท
0: อ๋อสวนบัวรีสอร์ท
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คืนวันที่3นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ผมฝันเห็นพระอายุมากรูปหนึ่ง
1: อ๋อ
0: กำลังแจกพระของขวัญ
1: โอ
0: ้ญาติโยมก็แออัดเข้าไปรับ
1: ครับ
0: ซึ่งผมยืนดูอยู่ห่างๆสักพักท่านก็กวักมือมาหาพร้อมพูดว่าเองเนี่ยมันรับพระของขวัญมารู้ได้ภายหลังว่าพระที่มาเข้าฝันนั่นคือหลวงปู่วัดปากน้ำโอ้โหมีบุญนะขนาดไม่เจอท่านตัวจริงเนี่ยท่านก็ยังมาเข้าฝันมาให้มารับพระของขวัญนี่มีบุญมากนี่จ้ะหลังตื่นจากฝันในวันต่อมาผมได้สัมผัสถึงความสว่างภายในใจหยุดนิ่งชนิดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
1: โ
0: อ้สุดยอดเนอะเมื่อเดินออกจากห้องปฏิบัติธรรมพ่อครับน้ำตา

0: ไหลพรากราวกับก๊อกรั่ว
1: โ
0: อ้มันคือความสุขที่หาไม่ได้จากยาขนาดใดในโลก
1: นะ
0: และแต่นั้นผมก็เข้าสู่โหมดศรัทธาเต็มสูบแล้วพบว่าถ้าชีวิตมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ให้ถือศีลแปดจะพบทางแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนครับนี่เนาะพบวิธีหลุดพ้นจากปัญหาเนาะการถือศีลแปดเนาะแต่ก่อนจะไปเป็นพระน่ะผมเคยหลงทางไปเป็นผู้จัดการศิลปินหมอลำเอ๊ะยากไหมหมอลำ
2: ยากครับผม
0: ยากยังไง
2: ยากก็คือมันเป็นทำนองของอีสานผมเป็นคนอีสานแต่ผมรำไม่เป็นเลยครับ
0: รำไม่เป็นแล้วร้องเป็นไหม
2: ร้องได้
0: สังกัดแกรมมี่โกลด
1: ์
0: ดูแลแดนเซอร์ดูแลหางเครื่องต้องไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแดนเซอร์อย่างเดียวดูแลนักดนตรีด้วยเกือบ200ชีวิต
1: โอ
0: ้โหนี่ไม่ธรรมดานะผู้จัดการศิลปินหมอลำนะโชว์ปีละ200งานวันละงานบางวันก็2งานวันหนึ่งโอ้โหปีละ200งานชีวิตบันเทิงสุดๆอยู่5ปีอ๋อมีหลักฐานเนาะก่อนบวชนะครับนี่จ้า
1: ว้า
0: วอ๋ออดีตแต่พอถึงจุดอิ่มตัวนี่เนาะก็เกิดคำถามนะถามตัวเองนะแล้วไงต่
1: อ
0: ก็มีความรู้สึกอยากไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาเองครับ
1: อ
0: ะไรเป็นการหมอลำอยากปฏิบัติธรรมโอ้จึงเดินทางไปที่สวนป่าหิมวันโอ้โหเข้าป่าเลยเนาะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพออยู่ไปถึงวันที่3ความรู้สึกชิดที่1ก็เกิดขึ้นอย่างพลุ่งพล่านเลยคือความรู้สึกว่า
1: อยากบวช
0: อะนี่แอบดูเนี่ยสายฐานเลยโอเคอยากบวชใช่จ
1: ้
0: ะความอยากบวชก็พุ่งพล่านขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายผมประกาศต่อหน้าทุกคนเลยว่าผมจะบวช
1: จ้า
0: แล้วได้บวชไหม
1: ได้บวชคร
0: ับได้เนาะ
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ และก่อนที่จะได้ข้อสรุปใดๆขณะขับรถลงเขาผมก็ทดลองวิทยาศาสตร
1: ์
0: ขณะขับรถลงเขาทดลองขับรถชนเสาโอ้โหจนรถกลับหลังหันเลยแล้วรอดไหม
1: รอด
0: ผมรอดชีวิตมาได้แบบฉิวเฉียดจึงตัดใจตรงดิ่งเข้าวัดพระธรรมกายมาบวชรุ่นบูชาธรรม104ปีวิญญาจารย์ปี2556ครับโอ้วันปลงผมก็สู่ร่มผ้ากาสาวพัดนี่จะมาลงมาตุ้มเลยนี
1: ่
0: โอ้โหหลวงพ่อครับตอนแรกก็ตั้งใจจะบวชสัก40วัน
1: คร
0: ับ

0: แล้วจะลาไปอัปเกรดเงินเดือ
1: น
0: เป็นตัวเลขระดับ6หลักถ้าพอบวชแล้วได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนว่าเกิดมาเพื่ออะไร
1: ความ
0: หมายของชีวิตผมก็เปลี่ยนไปว่าครับผมขอถวายชีวิตเป็นขุนรบของหลวงพ่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: ผมได้รับหน้าที่เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ
1: สา
0: ธุตั้งแต่ชัยภูมิยังไม่มีอะไรเลยไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่มีทีมงานไม่มีทีมเงินถ้าไม่มีเงินแต่ชัยภูมิมีภูมิชัยชนะเรียกว่าชัยภูมิ
1: ค
0: ือทุ่งนา14ไร่ของโยมพ่อโยมแม่ของผมคือของโยมพ่อโยมแม่ของผมโยมพ่อบุญเลิศดีพรหมอายุ84ปี
1: สาธุ
0: แล้วโยมแม่ทองเรืองดีพรหมอายุ77ปีครับผมได้ทุ่มเทสุดแรงเกิดเพื่อภารกิจของหมู่คณะโอ้สุดยอดเลยจากทุ่งนาฟ้าโล่งก็ค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน
1: สาธุ
0: พร้อมทั้งสร้างสถานที่และสร้างคนให้เติบโตเคียงคู่กันนับเป็นความภูมิใจสูงสุดของลูกชาวนาคนหนึ่ง
1: สาธุ
0: ที่ได้เปลี่ยนแผ่นดินของครอบครัวแผ่นดินของตัวเองนะของครอบครัวจะให้กลายเป็นแผ่นดินธรรมจากแหล่งปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตผู้คนสู่แหล่งสร้างคนดีให้แก่พระพุทธศาสนาครับสาธุเจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ยมพ่อบุญเลิศและยมแม่ทองเรืองดีพรหมพ่อพระแม่พระตัวจริงของแท้ครับนี่จะทั้งสองท่านเลยสาธุจ้ะสุนทรฟ้าโล่ง14ไร่ของครอบครัวที่กลายมาเป็นศูนย์

0: ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันจังหวัดชัยภูมิครับนี่จ้ะสาธุจ้ะสาธุโอนี่ทุ่มเทชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างสร้างบารมีเลยเนาะแม้ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายผมยิ่งต้องเข้มแข็งขึ้นเพราะนึกอยู่เสมอว่าหลวงพ่อมองเราอยู่จะไม่ทอดทิ้งเราให้เดียวแน่นอน
1: สาธุ
0: ครับผมด้วยคำสอนที่ยึดถือตลอดมาคือใจใสใจสบายทำอะไรก็
1: สำเร็จ
0: ใจอยู่ฐานที่เจ็ดทำอะไรก็
1: สำเร

0: ก็ผมใช้คำสอนนี้ยึดถือมาตลอดและใช้เวลากว่า10ปีในการพิสูจน์จนเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้ง
1: สาธุ
0: เพราะซึ้งแล้วมันก็คือทางลัดสู่ความสำเร็จขั้นสุดยอดจริงๆครับ
1: สาธุ
0: เมื่อถึงเวลาลั่นกรองลบระดมชายแมนๆมาบวชผมมักใช้เคล็ดวิชาประจำตัวบอกกับทีมงานว่าเป้าหมายชวนบวช300คนน่ะมันจิ๊บจิ๊บแล้วก็ทำมือเป็นปากนกกระจิบให้ดูเลยงานบุญนี่สนุกแบบติดเทอร์โบเลย
1: สาธุ
0: เวลาชวนบวชผมใช้ภาษาอีสานบ้านๆว่าอีพออีแม่สอยกันเด
1: ้อ
0: ไอ้ผู้ถูกเปล่าเนี่ย
1: ถูกคร
0: ับไหนๆลองพูดสิจ๊ะ
2: พออีแม่มาซอยกันเด้อลูกหลานเขาจะได้ดีครับผม
0: และในการเชิญบวชก็ไม่ใช่ภาระผมคนเดียวแต่เป็นภารกิจของทุกคนการกอบกู้ดินแดนพุทธแห่งชัยภูมิ
1: ร
0: ากับเทวดาฟ้าดินรับรู
1: ้
0: ช่วยกันแดนยอดประบวชยอดพุ่งพรวดเป็น212รูป
1: สา
0: เยอะเนาะ
1: เยอะครับ
0: แต่ที่เด็ดชัยภูมิคว้าอันดับหนึ่งด้วยจำนวนประบวช

0: 357รูป
1: สาธุ
0: ครองแชมป์ระดับประเทศแบบใสๆครับโอ้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่ลงไปที่ชวนบุตรถึงหน้าบ้าน

0: เพราะการจะบวชคือภารกิจร่วมกันในการสร้างคนดีและรักษาเป็นในพุทธคงอยู่สืบไปนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่เนาะก็เรื่องการอุปสมบทบูชาธรรมหาปุจจุณีจารย์ณวัดพระธาตุชัยภูมิมีผู้อุปสมบทจำนวน357รูปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับสาธุโอ้โหสุดยอดเยอะเนาะ
1: เยอะครับ
0: โอ้เดี๋ยวก็มีเพลง
1: คร
0: ับ ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแน่นตะวันเอาฟังเพลงเลย

0: สุดยอดแล้วเนอะหลังจากได้แชมป์แล้วผมก็จัดโครงการชัยภูมิรวมใจวันพ่อตักบาตรพระต่อทันทีสาธุจ้ะที่พระธาตุชัยภูมิแผนพอมีแต่เงินไม่พอมาแต่เมื่อนึกถึงหน้าโยมเจ้าภาพปุ๊บโทรปั๊บจะภาพทั้ง12ท่านก็โอนไว้ระดับสายฟ้าแลบงานก็สำเร็จล่วงจนลานพระธาตุแทบแตกเพิ่มปิ่มจนตัวแทบลอยเลยครับนี่เนาะพระประธานชัยภูมิเบอร์แก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิสาธุจ้าช่วงที่ผ่านมาผมมุ่งสร้างเครือข่ายคณะสงฆ์ทั่วจังหวัดชัยภูมิผ่านโครงการทอดกฐินทั่วไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิมีวัดเข้าร่วมถึง258วัด
1: สาธุ
0: ผมใช้โอกาสนี้เดินหน้าเข้าหาพระเดชคุณเจ้าวาดในแต่ละพื้นที่สร้างความคุ้นเคยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการทำงานพุทธศาสนาครับ
1: สาธุ
0: จากวันนั้นเป็นต้นมาวัดที่ได้รับกฐินจากหลวงพ่อก็กลายเป็นเครือข่ายพันธมิตรสำคัญในการชวนคนเข้าวัดชวนคนบวชร่วมกันฟื้นฟูศาสนาให้ชัยภูมิเป็นแผ่นดินแห่งชัยชนะโดยธรรมครับโอ้สุดยอดเลยเน
1: า
0: ะปัจจุบันพระที่บวชในโครงการหลายรูปได้กระจายกำลังออกไปจำพรรษาและดูแลวัดร้างในพื้นที
1: ่
0: สาธุโอ้ดีมากเลยจ้ะนี่คือวัตถุประสงค์เลยนะจ๊ะได้ผมรับหน้าที่ประสานงานและพัฒนาวัดร้างกลับมาเป็นวัดรุ่งอยู่ทั้งหมด9แห่งทั่วจังหวัดชัยภูมิครับ
1: สาธุ
0: สาธุโอ

0: หลวงพ่อครับหากพูดถึงของดีของชาวอีสานไหนครับให้ชาวอีสานยกมือสิของดีคืออะไรโอ้ดีหลายอย่างเนาะหลวงพ่อครับหากพูดถึงของดีของชาวอีสานที่มีรสชาติกรอบนอกนุ่มในยิ่งกินยิ่งอร่อยนั่นคือข้าวจีข้าวเหนียวย่างชุบไข่อาหารพื้นบ้านจะอยู่คู่วิถีชีวิตชาวอีสานมาอย่างยาวนานแล้วมันเป็นยังไงนะและเป็นความฮักความภาคภูมิใจหลายเด้อของคนชัยภูมิทุกปีทีมงานจึงร่วมกันทำข้าวจี่สูตรดั้งเดิมถวายพระธรรมญาติโอ้เพื่อสืบสานในวัฒนธรรมและศรัทธาคงอยู่คู่แผ่นดินชัยภูมิครับมันเป็นยังไงนะ
1: สูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมข้าวจี่กรอบนอกนุ่มในหอมไข่หอมไข่หอมควันไฟโอ้

ก็ไม่รู้จักอยู่ดีหลวงพ่อครับผมมีหลวงพ่อเป็นไอดอลเพียงหนึ่งเดียวและไม่มีสองโอ้ยปากหวานมีหลวงพ่อกำลังใจอยู่ตลอดจนทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จเป็นอัศจรรย์อยู่เสมอครับหรือใครถามว่าท้อไหมผมบอกไม่เคยสำหรับผมท้อไม่มีในหัวใจไม่มีวันทำให้เหนื่อยใจผมว่าขอเป็นขนลบของหลวงพ่อแบบไร้ข้อแม้ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับโอ้ปากหวานหวานเนาะ

0: หลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อจนล้นใจ
1: โ
0: จนต้องกลับไปรวบรวมปัจจัย
1: ใช่
0: รูปพระธรรมชัยภูมิถวายปัจจัยหลวงพ่อในวันนี้เลยครับโอ้หลวงพ่อครับผมอยากหลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

ธุสาธุสาธุเนาะก็ถือว่าเราได้ฟังทบทวนโอวาทในอดีตเนาะได้ฟังเรื่องราวปลื้มใจที่เกิดขึ้นเนาะจากเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์เนาะที่มาจากชัยภูมิเรายังก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้มีคนเยอะแยะไปหมดเลยที่รักดีอยากทำความดีแล้วก็เกิดขึ้นเนาะจากจุดเริ่มต้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งต่อมาจนกระทั่งเป็นวัดทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้ส่งต่อมาจนถึงหลวงพ่อท่านส่งต่อมาจนถึงพวกเราทุกคนเช่นวันนี้หลังจากได้ฟังทบทวนไปแล้วก็อยากให้เก็บความปลื้มเอาไว้และใครก็ตามที่กำลังเจอเรื่องอะไรอยู่ก็ขอให้เราได้นึกเหมือนกันว่าเออชีวิตมันเกิดมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเขาเปรียบเทียบชีวิตเอาไว้ว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้ามันคือแป๊บเดียวคำว่าแป๊บเดียวของแต่ละคนเนี่ยกว่าจะเราจะรู้ซึ้งมันก็เวลาผ่านมาไกลร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฉะนั้นเวลาเราเสียเวลาไปท้อก็จะไม่เกิดประโยชน์เนาะเมื่อฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ท่านแล้วก็อยากให้เราเก็บไปปลื้มและเอาเป็นกำลังใจกับตัวเองว่าเราก็สามารถทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรแม้มันจะยากได้แม้บางอย่างต้องอาศัยการตัดใจอาศัยกำลังใจแต่เอาเถอะนะบางทีชีวิตเราก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นตลอดเวลาเช่นวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจฟังในช่วงต้นทบทวนโอวาทอีกครั้งหนึ่งนะสาธุเนาะสำหรับวันนี้หัวข้อที่ตัวหลวงพี่เนาะจะมาเทศแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อหลังจากเรื่องราวของเรื่องราวของหัวหน้าศูนย์ที่เราได้ฟังทบทวนโอวาทไปก็จะเป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าคำถามเปลี่ยนชีวิตคำถามเปลี่ยนชีวิตมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนาะก็ต้องบอกงี้ก่อนครับว่าคำถามเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ทุกท่านได้ค่อยๆคิดตามไปเพราะคำถามเพียงไม่กี่คำถามเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคนมาเยอะแล้วแล้วมันเป็นธรรมะยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเริ่มต้นจากนิทานเรื่องง่ายๆหนึ่งเรื่องและอยากให้เราค่อยตรองและเห็นตามไปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านในวันนี้เนี่ยชายคนนี้เขามีดีลธุรกิจนับร้อยล้านนับพันล้านที่เขากำลังรอไปปิดดีลอยู่หลังจากเขาเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านชายคนนี้เนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าวันนี้เขาอยากให้ทุกอย่างมันเป๊ะออกมาดีเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขอทบทวนดีลนิดนึงยิบเอกสารครับซึ่งเอกสารตัวจริง

ที่รอให้คู่ค้าเซ็นนะหยิบเอกสารออกมาเพื่อทบทวนรายละเอียดพร้อมกับวางเอกสารแฟ้มใหญ่ไว้ข้างๆตัวขณะกำลังรอรับประทานอาหารเช้าที่ภรรยากำลังจะนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารของบ้านขณะนั้นเองลูกสาววัยกำลังซนวัยประมาณ6ขวบเป็นคนไปกดกาแฟและก็กำลังจะเอากาแฟมาให้พ่อสิ่งที่เกิดคือตัวลูกสาวเองด้วยความไม่ทันท่วงทีของตัวเองด้วยความที่ยังเด็กด้วยความที่ยังไม่ประสาด้วยความที่มือกับเท้าอาจจะยังไม่ไปไม่พร้อมกันลูกสาวเบลอครับสะดุดและทำกาแฟหกใส่พ่อและรดลงเอกสารแล้วแฟ้มทั้งหมดพ่อโกรธมากเส้นทางในสมองและคำถามที่เขาคุ้นเคยในการทำงานมาตลอดคือทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดใช่เขาก็ถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยทำไมนะฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคำถามว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้หลวงพี่อยากให้พวกท่านได้ตรองฮะหากเราอยากมีกำลังใจเข้มแข็งเนี่ยเราต้องฝึกตรองนะว่าคำถามที่เราถามตัวเองตอนเจออุปสรรคเป็นยังไงเหมือนที่เราได้ฟังเรื่องราวพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านไปอ่ะวันนั้นเจออุปสรรคหรือท่านมีโอกาสท่านถามแค่ว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังทรัพย์ไม่มีนะมันจะทำยังไงให้มีจริงไหมไม่ใช่โอ๊ยทำไมมันไม่มีนะทำไมฉันถึงทำไม่ได้คำถามมันไม่ใช่ไปเวนั้นเลยแต่วันนั้นพ่อคนนั้นเขายังคิดไม่ได้เขาถามตัวเองทันทีเลยว่าทำไมวันสำคัญแบบนี้ลูกต้องมาพลาดด้วยนะคำถามอ่ะมันสร้างปากทางของความคิดไว้แล้วเช่นถ้าเราถามว่าทำไมเราต้องเจอความคิดของเราส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปในทางไหนครับทางลบใช่คำถามมันสร้างปากทางให้ความคิดมันโดนจำกัดกรอบให้แคบลงคำถามที่เราตั้งกับตัวเองจะกรอบตัวเรากรอบความคิดและกรอบให้ทุกอย่างมันแคบลงมันแนโรดาวไปในทางใดทางหนึ่งเปรียบเสมือนหากเราอยากพาน้ำไปทางซ้ายแต่เราเลือกหันสายยางไปทางขวาโอ้โอกาสที่น้ำจะไปทางซ้ายเนี่ยมันจะยากมากมันต้องตัวเปียกต้องเอาอะไรมาบังและน้ำก็จะไปแบบไม่แรงด้วยเช่นเดียวกันถ้าคำถามแรกสุดที่เราถามตัวเองตอนเจอปัญหาทำให้ใจเราลบหรือแคบลงแล้วมันจะตกต่ำได้อย่างรวดเร็วมากเลยครับฉะนั้นพ่อคนนี้ถามตัวเองทันทีเลยว่าทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องวันนี้ด้วยหงุดหงิดพอถามตัวเองว่าทำไมต้องมาเจอเรื่องนี้ก็หันไปมองว่าลูกนี่สอนกี่ครั้งแล้วทำไมซุ่มซ่ามก็ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกว่าทำไมลูกถึงทำแบบนี้อีกแล้วล่ะลูกที่ตกใจอยู่แล้วจากการทำกาแฟหกก็ร้องไห้เลยครับแม่ที่ทำครัวอยู่ก็งุนงิดอีกว่าก็มันหกไปแล้วลูกมันไม่ตั้งใจจะดูลูกทำไมทุกอย่างก็เลทไปหมดกว่าจะงอลูกกว่าจะไปอาบน้ำกว่าจะกลับมาเคลียร์เองกว่าจะกินข้าวไหนจะกังวลว่าเอกสารต้องรีบไปปริ้นที่บริษัทอีกแต่ลูกเสียเวลากว่าจะปลอบเสร็จกว่าจะร้องไห้จบกว่าจะอาบน้ำเพราะว่าร้องไห้และตกใจต้องปลอบเยอะวันนั้นขณะขับรถไปพ่อก็หงุดหงิดอยากรีบไปถึงส่วนลูกก็เครียดครับที่ตัวเองโดนพ่อดุที่ตัวเองตั้งใจดีเขารู้แหละว่าเรื่องของพ่อสำคัญแต่เขาก็คิดในใจว่าแล้วเรื่องเขาไม่สำคัญหรอแน่นอนว่าเด็กทุกคนก็เผลอตัวเองไปศูนย์กลางกันได้รู้เรื่องพ่อที่เจอสำคัญอยู่แต่เขาไม่สำคัญหรอขณะลงจากรถโรงเรียนลงจากรถเพื่อไปถึงโรงเรียนก็ปิดประตูเสียงดังใส่พ่อพ่อนี่หงุดหงิดนักธุรกิจวันนั้นเขาหงุดหงิดมากซึ่งแน่นอนมันย่อมส่งผลถึงธุรกิจที่จะไปถึงคำถามเปลี่ยนชีวิตถ้าวันนี้คำถามแรกที่เขาถามตัวเองไม่ใช่คำถามว่าทำไมมันเกิดกับฉันเราคิดว่ามันมีคำถามไหนอีกไหมที่มันพอเป็นไปได้ลองมาดูนะคำว่าทำไมเป็นคำถามที่คำว่าทำไมเป็นคำที่แปลกมากเพราะทุกครั้งที่พูดว่าทำไม

มันดูเป็นคำถามที่ชวนหาเรื่องทีเดียวทั้งที่จริงเป็นคำถามธรรมดาเนาะแต่ในภาษาไทยคำว่าทำไมเนี่ยมักจะถูกใช้ในบริบทที่หาเรื่องทำไมทำแบบนั้นล่ะทำไมทำแบบนี้แต่เป็นคำถามที่จริงๆเหมือนคนถามไม่ค่อยได้อยากรู้ว่าทำไมแต่เป็นคำถามแสดงความไม่พอใจซะมากกว่าถูกไหมทำไมต้องเกิดกับฉันคำว่าทำไมอะครับเป็นคำถามที่อยากเข้าใจเหตุผลแต่ไปต่อไม่ได้ต้องเกิดกับฉันเป็นคำถามที่เพราะจริงๆคนที่ถามว่าทำไมต้องเกิดกับฉันเนี่ยเขาอยากให้เกิดกับตัวเองไหมไม่อยากมันมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นคือไม่อยากยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดไปแล้วหรือไม่อยากยอมรับกรรมที่เกิดไปแล้วทั้งของตัวเองและของผู้อื่นที่มากระทบกันหรือวิบากของตัวเราเองดูดคำถามเหล่านี้อาจจะทำให้เราเข้าใจปัญหาแต่มักไม่ทำให้เห็นทางออกที่ชาญฉลาดถ้าอยากจะถามคำถามนี้จริงๆให้ลองถามแค่ว่าและเชื่อไหมลองฟังคำถามนี้ดูแล้วสมองจะค่อยเปลี่ยนวะเจอเรื่องหลายๆอะไรนะเอ๊ะอะไรทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรอแม้ว่าเป็นคำถามที่ถามหาเหตุผลเหมือนกันแต่สมองเปิดกว่าคำว่าทำไมนะแต่ถ้าดีกว่านั้นก็จะเป็นว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะไรที่พอทำได้บ้างหรอเอาแค่นี้ครับตอนนี้มันเกิดแล้วอะไรที่พอทำได้บ้างแค่เปลี่ยนคำถามเส้นทางของคำตอบเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนมันเหมือนเลือกมองออกหน้าต่างบานไหนเลยอะวันนี้เลือกมองออกหน้าต่างข้างบนฟ้าสมมุติรถเรามีรูฟท็อปเนี่ยมองข้างบนกับมองข้างๆกับมองหน้าต่างข้างหลังทั้งที่เป็นหน้าต่างเหมือนกันนะและอยู่ในรถคันเดียวกันแต่วิวเห็นไม่เหมือนกันนะการที่เราเลือกคำถามมันเปลี่ยน point of view หรือมุมมองที่เรามีต่อข้างหน้าไปหมดเลยซึ่งวันนี้มาเชิญให้ทุกคนรู้จักสังเกตวิธีการตั้งคำถามของตัวเองอยากให้ทุกคนค่อยลองสังเกตดูดีๆคำถามเปลี่ยนชีวิตของเราเช่นถามว่าทำไมน้ำต้องหกกับน้ำหกจัดการอย่างไรดีเป็นวิธีการคิดที่คนละแบบเลยจริงไหมพวกเราลองฝึกสติแล้วสังเกตดูคำถามที่เราใช้ถามตัวเองมักชอบพาเราไปไหนคำถามที่เราใช้ถามตัวเองมักชอบพาเราไปที่ใดคำถามเราใช้ถามตัวเองมักจะพาเราไปทิศทางที่ดีขึ้นหรือดึงใจของเราให้เครียดมากขึ้นให้ตกต่ำลงให้แย่ลงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญมากและโดยเฉพาะคำถามแรกสุดจะเป็นตัวกำหนดคำถามที่เหลือคำถามแรกสุดจะเป็นตัวกำหนดคำถามที่เหลือและเช่นเดียวกันถ้าหากเราอยากเปลี่ยนความคิดใครการบอกคำตอบจะไม่ช่วยอะไรแต่การตั้งคำถามจะเปลี่ยนทิศทางให้เขาเห็นก่อนประดุจหากเรายังไม่จุดไฟในห้องแล้วบอกว่าก็ของมันอยู่ทางซ้ายมือเธอแต่ตราบใดที่เขายังไม่เห็นเขาก็ย่อมไม่เห็นครับคำถามมันเป็นตัวเปิดไฟและเราจึงค่อยชี้บอกด้วยคำตอบแต่ปกติพวกเรามักชอบใช้คำตอบวันนี้หลวงพี่จะลองเชื้อเชิญทุกท่านครับเนาะลองมาฟังวิธีการพูดของพุทธเจ้าที่เป็นคำถามเปลี่ยนชีวิตคำถามเปลี่ยนชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องคลาสสิกมากๆคำถามที่ถามมันไม่ใช่คำถามเหมือนคนทั่วไปแต่ตัวคำถามเองนั้นเป็นคำถามที่ทำให้คนค่อยๆ คลายและคิดได้ตัวอย่างแรกที่อยากจะยกให้ฟังและเชิญทุกคนคิดตามไปด้วยคิดตามไปด้วยปกติเวลาเราเจอปัญหาอย่างนี้เราตั้งคำตอบยังไงหรือเราแก้ปัญหายังไงเพราะการใช้คำถามที่ถูกคือวิธีการทำโยนิโสมนสิการคือการกลับมาขบคิดความคิดของเราให้แหลมคมคือการกลับมาทำให้ความคิดของเรามันเฉียบคมก่อนที่จะมุ่งหาว่าต้องหาคำตอบอะไรในครั้งหนึ่งนะ

นกีสาโคตมีหญิงสาวยากจนในเมืองสาวัตถีได้แต่งงานเข้าตระกูลเศรษฐีจริงๆนางเคยถูกดูแคลนมาก่อนวันนี้พี่จะขอเล่าอย่างกระชับนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้ฟังหลายๆเรื่องนะนางเคยถูกดูแคลนมาก่อนจนกระทั่งนางมีบุตรชายแต่บุตรน้อยเกิดเสียชีวิตกระทันหันตอนเริ่มเดินได้นางเสียใจจนเสียสติและคำถามที่นางใช้ถามตัวเองคือนางถามว่าลูกฉันป่วยลูกฉันตายแล้วมียาไหนรักษาได้ไหมนางโฟกัสแค่อย่างเดียวว่าลูกควรจะรักษาได้เมื่อนางยึดทิฏฐิโดยไม่มองความจริงสิ่งที่เกิดณวันนั้นคือนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนางเต็มไปด้วยความทุกข์นางเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บใจและก็เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าอยากจะหาแต่วิธีการแก้ไขให้ลูกไม่ตายนางโฟกัสอยู่แค่นั้นน่ะแล้ววันนั้นน่ะให้คำตอบอื่นว่าช่วยไม่ได้ไปกี่บ้านก็ไม่มียาไปกี่คนนางร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนเสียสติไปที่ไหนก็ไม่มีใครเลยที่ให้ยานางได้เห็นไหมว่าคำถามในสมองนางโฟกัสครับแค่ว่ามียาไหนรักษาลูกได้ไหมแต่ไม่ได้กำลังทำความเข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอแล้วเหลืออะไรฉันทำได้บ้างแต่พอมันโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่จดจ่อเลยกับความเป็นจริงเหมือนวันนี้ถ้าคนที่เรารักป่วยแล้วเราก็โฟกัสแค่ว่าเขาต้องหายให้ได้นะจนถึงวันหนึ่งเขาอาจจะตายแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราไม่ยอมรับสติของเราลอยไปเรากลับกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเสียประโยชน์มากขึ้นวันนั้นนางกีสาโคตมีบาดเจ็บมากๆบาดเจ็บจากการที่ลูกเสียไปแล้วใจกำลังขาดสติตั้งคำถามแต่ว่าฉันอยากแก้ไขแต่ไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อสอบทวนและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางไปเจอพระพุทธเจ้าณวันนั้นเองพระพุทธเจ้ารู้ทันทีว่าต้องช่วยนางแล้วเพราะนางมีบุญที่จะเป็นพระอรหันต์ได้และการช่วยเนี่ยถ้าตอบตรงๆว่าไม่มียาหรอกนางก็จะไม่ฟังในเมื่อนางโฟกัสอยู่ทิศทางเดียวงั้นเราจะตั้งคำถามให้นางคิดได้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีสิมีสิยารักษานะมันมีนะเราพอช่วยได้นะนางก็ได้ยินคำตอบที่ไม่ที่ต้องการตามหานางก็เลยงับคำตอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยมีคนช่วยได้แล้วแต่เธอต้องช่วยเราก่อนตอนนั้นนางก็เริ่มเปิดรับแล้วพระเจ้าใช้คำถามบวกภารกิจที่แยบยลมากเธอลองไปหาดูนะเราต้องการเนี่ยเม็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแม้แต่เพียงคนเดียวจริงๆแล้วอันนี้คืออุบายที่กำลังให้นางได้เรียนรู้ว่าทุกคนล้วนตายเป็นการยอมรับความจริงอย่างละมุนละม่อมไม่ใช่การตีแสกหน้าด้วยการตำหนินางแต่เป็นการตั้งภารกิจเป็นการตั้งคำถามตั้งโจทย์เพื่อเปลี่ยนชีวิตครับนี่ไม่ใช่คำถามแบบพูดครั้งเดียวแต่เป็นคำถามให้นางได้ฝึกถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมเมื่อนางได้ถามนางก็ได้สำรวจว่าทุกบ้านเริ่มมีคนตายนะนางถามจากปากตัวเองซ้ำๆบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามนางก็เริ่มทิศทางสมองเริ่มเปลี่ยนว่าทุกบ้านมีคนตายเริ่มถูกตอกย้ำซ้ำๆ

แอมก็เริ่มทิศทางสมองเริ่มเปลี่ยนว่าทุกบ้านมีคนตายเริ่มถูกตอกย้ำซ้ำๆจนเกิดการซีโรราบกับความจริงว่าลูกตายแล้วยอมรับเสียเถิดด้วยตัวเองครับเห็นไหมพอคำถามออกจากปากตัวเราสิ่งที่เกิดคือวิธีการคิดก็เปลี่ยนฉะนั้นคำถามที่จะถามตัวเองคือลูกตายทำยังไงดีลูกตายฉันไม่อยากให้ตายแล้วคนอื่นที่เขาต้องลูกตายเขารับมือยังไงนะแต่ระหว่างที่นางได้ถามว่าบ้านเธอมีคนตายไหมบ้านนั้นมีคนตายไหมบ้านนี้มีคนตายไหมมันได้เกิดการเรียนรู้ว่าทุกบ้านมีคนตายแต่ก็รับมือได้นี่นะมันเกิดการเรียนรู้ผ่านการได้ถามและได้ภารกิจฉะนั้นคำถามเปลี่ยนชีวิตจึงหมายถึงคำถามที่เปิดมุมมองหรือคำถามที่ปิดมุมมองคำถามที่ทำให้เห็นธรรมะชัดเจนขึ้นหรือคำถามที่เห็นคนผิดได้ผลลัพธ์แต่ไม่ได้ไปไหนโจทย์ของชีวิตระยะยาวคืออะไรคำถามจึงควรตั้งแบบนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งของคำถามเปลี่ยนชีวิตที่มาจากสมัยพุทธกาลที่นางต้องไปถามทุกบ้านว่าและแต่ละบ้านเม็ดพันธุ์ผักกาดในยุคนั้นหาง่ายมากหาง่ายเหมือนไปขอน้ำมันพืชในบ้านทุกบ้านทุกวันนี้ว่าทุกบ้านมีน้ำมันพืชอยู่ไหมน้ำมันพืชนี่เป็นของหาง่ายไหมตามบ้านต่างๆหาง่ายใช่ไหมเม็ดพันธุ์ผักกาดก็หาง่ายแบบนั้นแหละหาง่ายเหมือนหาน้ำมันพืชในยุคนี้แต่หาเม็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายกลับหาไม่ได้เพราะทุกที่ล้วนตายแล้วเขาก็อยู่ได้เพราะยอมรับความตายนางได้ฝึกเรียนรู้ผ่านคำถามนี้ครับเนาะเรื่องที่สองนิทานเรื่องที่สองเนาะเอาเป็นว่าเล่าอย่างกระชับจะบอกว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งบวชในพระศาสนาแต่จิตใจชอบว้าวุ่นอยู่กับคำถามเชิงปรัชญาขอบจักรวาลที่คนยังชอบถกเถียงกันโลกเที่ยงหรือไม่ถ้าโลกดับแล้วจะไปไหนแล้วจักรวาลเป็นวงกลมพิสูจน์อย่างไรจิตกับกายเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่สูญหรือเกิดต่อรู้สึกว่าสับสนไปหมดพอบวชมาแล้วความสับสนมันเต็มปรีครับเริ่มเกิดความรู้สึกว่าถ้าวันนี้พระองค์ไม่ตอบฉันจะลาสิกขาเพราะฉันอยากรู้เหลือเกินคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่สร้างสรรค์นะแต่คำถามนั้นน่ะต้องก่อนจะถามอะไรต้องเช็คก่อนเดี๋ยวพี่จะให้หลักการในการถามคำถามครับแต่เนี่ยก่อนหลักการในการเช็คก่อนว่าคำถามนั้นถามไปแล้วได้คำตอบมาแล้วมันไปยังไงต่อได้คำตอบมาแล้วมันไปยังไงต่อเลยเดินไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ท้าทายตรงๆเลยพุทธเจ้าไม่ได้โกรธแต่ท่านก็กลับถามพระอาจารย์รูปนั้นว่าตอนที่เธอมาขอบวชเนี่ยเราเคยสัญญาก่อนไหมว่าจะต้องตอบเรื่องนี้อ๋อพระองค์ไม่เคยสัญญาโอเคเมื่อตอบงี้เขาก็เบาลงแล้วเธอเคยพูดกับตถาคตไหมข้าพระองค์จะบวชต่อเมื่อพระองค์ตอบเรื่องนี้ก่อนก็ไม่เคยเสร็จแล้วพระองค์เมื่อเขาเบาลงว่าจะคาดคั้นไม่ได้นะพุทธองค์เห็นว่าเบาพระองค์เลยถามกลับครับแล้วเปลี่ยนความคิดเลยถามว่าถ้าวันนี้มีชายคนหนึ่งต้องสอนพิษอยู่อาการสาหัสญาติมิตรรีบพาไปหาหมอรักษาแต่เขากลับร้องห้ามหมอแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งถอนสออย่าเพิ่งทานยาจนกว่าฉันจะรู้ว่าคนยิงชื่ออะไรวันณะไหนธนูทำจากอะไรชายคนนั้นย่อมตายก่อนที่จะได้ยินคำตอบทั้งหมดใช่หรือไม่พุทธเจ้าถามคำถามนี้และพระรูปนั้นก็กลับมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือเรามาบวชเพราะเราทุกข์คำถามนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในเบื้องปลายจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากรู้ได้รู้แล้วคือบางเรื่องมันอยากรู้นะแต่ได้รู้แล้วจริงๆมันช่วยอะไรขนาดไหนฉันนี่คือหลักการในการตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าภาพปลายทางคำถามนี้นำไปสู่ภาพปลายทางอย่างไร
2

คำถามนี้ช่วยให้เราจัดการใจได้ดีขึ้นด้วยหรือไม่ปัญหาว่าเฮ้ยก็นำไปสู่ภาพปลายทางนะเราจะได้ป้องกันปัญหาไงแต่มันช่วยเราจัดการใจตอนนี้ได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าการรู้ว่าใครผิดรู้เลยเท่านั้น3นะ1คำถามนี้นำไปสู่ภาพปลายทางอย่างไรนะ2คำถามนี้เป็นคำถามที่รู้แล้วช่วยให้ปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันด้วยมันถูกคลี่คลายกลมเกลียวแล้วไปต่อไหมคลี่คลายกลมเกลียวแล้วไปต่อไหม3

กันความรู้สึกสองคำถามนี้ไม่เหมือนกันนะแม้ว่าจะได้ภาพเดียวกันคือเราจะได้แก้ไขตัวเองแต่คำถามหนึ่งซ้ำเติมคำถามหนึ่งโอบอุ้มบางอย่างแล้วไปต่อซึ่งมันไม่ง่ายเพราะจิตของมนุษย์เต็มเปี่ยมด้วยโทสะและเราก็มักชอบบันดาลโทสะกับตัวเราเองก่อนแต่คำถามเหล่านี้จะฟิกจะช่วยกำหนดทิศทางของคำตอบและคำตอบจะนำไปสู่การกระทำในชีวิตของเราท้ายสุดแล้วในวันนี้เรามีเวลากันได้เนื้อได้หนังไปนะแต่ท้ายสุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านมักสาวไปหาเหตุเพื่อแก้เหตุที่ใจที่ทุกข์ทุกคำถามนะท้ายสุดนะเป็นข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4เนาะคำถามข้อที่4ต้องจิตเมตตาแล้วคำถามทุกคำถามแก้นำไปสู่การรับผิดชอบแล้วแก้ไขที่ใจตัวเองให้ดีขึ้นถ้าทำแบบนี้คำถามนั้นน่าถามคำถามนั้นน่าถามผู้อื่นให้เขาแก้ที่ใจเขาได้ดีขึ้นเป็นคำถามที่ช่วยทำให้ปัญหาดีขึ้นปรับใจได้ดีขึ้นเพราะทุกปัญหาในโลกถ้าไม่แก้ที่ใจแม้เรื่องน่าถูกใจก็เป็นปัญหาได้ทำไมเรื่องน่าถูกใจมาเยอะเกินไปอาหารที่ลดเลิศลดมาเยอะเกินไปยังเป็นปัญหาเลยเพียงเพราะว่าตัวเราปรับใจไม่เป็นว่าโชคดีจังที่เขาเอามาให้ทำไมเขาต้องเอามาให้เราเยอะแยะเขาไม่เห็นหรือว่าเราอิ่มแล้วขอบโอ้เขาเอามาให้เราเยอะแยะอะไรนะจึงทำให้เขาใจดีกับเราเช่นนี้เห็นไหมคำถามนี้คนละเรื่องเลยนะทั้งที่เป็นปัญหาเดียวกันแม้เรื่องน่าถูกใจก็เป็นปัญหาได้ถ้าถามคำถามผิดทีทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมครับดอกจันนิดนึงเป็นแถมและคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมเป็นคำถามที่โปรดใช้ความระมัดระวังในการถามไม่ว่าจะตัวเองหรือผู้อื่นทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยทำไมเขาไม่เห็นให้เวลาเราเลยทำไมเขาถึงไม่ใส่ใจเราเลยทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาถึงทำอย่างนี้บางทีอะไรทำให้เขาใส่ใจเราแบบนี้อะไรทำให้เขาให้เวลาแบบนี้อะไรทำให้เขายังคงตั้งใจแบบนี้อะไรทำให้เขาทุ่มเทแบบนี้อะไรทำให้เขาช่วยเหลือเราแบบนี้ลองตั้งคำถามเห็นในสิ่งที่ควรเห็นมากกว่าตั้งคำถามเพื่อปฏิเสธความเป็นจริงที่ฉายอยู่ตรงหน้าตั้งคำถามให้ใช้ความเป็นจริงให้เป็นปัญญาไม่ใช่ตั้งคำถามให้ความเป็นจริงนั้นกลายเป็นโทษนี่จึงเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการสอนตัวเองฝากไว้เป็นกำลังใจให้กับนักสร้างบารมีทุกท่านเราจะได้สร้างบารมีได้แม้เจอความยากลำบากก็ตั้งคำถามให้ตัวเองผ่านพ้นแล้วเห็นโอกาสไปได้ประดุจพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ในดินแดนแห่งชัยชนะชัยภูมิที่เราได้ยินในทุกทวนโอวาทเมื่อกี้วันนี้คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนักเรียนฝันนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยนะสาธุ

ระเจ้าสังขะบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอา

0: อุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้ว

ท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แบบไปแบบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้อาจารย์มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนะไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้อาจารย์นะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะ
แต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกสูญลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้นะตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดัน
ก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเขาจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเรานี่จะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องนะจำง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกลางศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลัก
กลางท้อง

ฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเลยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอิริยาบถอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองกับฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงชิงกันอยู่
ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนา

นาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรี
วงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มี

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: ธออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ

งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

เป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

บดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

ีวิตทั้งปวง

ปราศจากเวร

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโอกาสทองของการทำความดีเป็นของทุกคนเพราะเราได้อัตภาพของกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุดโลกมนุษย์นี้เหมือนกับเป็นศูนย์กลางการสร้างบุญและบาปหลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆก็เพราะต้องการให้ทุกท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้นกับตัวเองได้มากเพียงใดนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศลก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมความดีสากลหรือ UG5 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหารและครูจากประเทศเนปาลรุ่นที่4ค่ะสำหรับพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องชมสื่อวิดิทัศน์ชั้น2อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายโดยมีพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งโดยเริ่มต้นด้วยการนำแขกผู้มีเกียรติร่วมชมวิดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมอันน่าประทับใจตลอดหลักสูตรจากนั้นดร.รมฤดีเวชผู้แทนคณะทำงานได้กล่าวรายงานสรุปผลสำเร็จของโครงการต่อท่านประธานสงฆ์และในโอกาสอันเป็นนิมิตหมายอันดีมิสเตอร์ตังปราศจากเปาเดลตัวแทนคณะครูเนปาลได้กล่าวรายงานถึงความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมพร้อมเผยแผนการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้พัฒนาสถานศึกษาในประเทศเนปาลขณะที่มิสเตอร์ราเกมหาจันทร์ประธานองค์กรความดีสากลได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมในความตั้งใจและเน้นย้ำถึงพันธกิจการจัดอบรมความดีสากลเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวเนปาลนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเนปาลโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้กล่าวสุนทรพจน์ในประเด็นการขยายผลความดีสากลสู่ระดับสากลพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสซิสกันปาน่าฮาร์ดจันนายกเทศมนตรีเมืองลุมพินีประเทศเนปาลกล่าวผ่านระบบออนไลน์และมิสซิสสุชีลาอหิคาริคาตินายกเทศมนตรีเมืองนาคารชุนร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดการอบรมและในส่วนของฝ่ายปกครองไทยนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการแก่คณะครูผู้สำเร็จหลักสูตรทุกท่านส่วนช่วงท้ายของพิธีประธานสงฆ์ได้เมตตามอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรอบรม UG5 ให้แก่คณะครูชาวเนปาลพร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากประเทศเนปาลและวัดพระธรรมกายทั้งยังได้มอบใบประกาศขอบคุณแก่องค์กรและบุคลากรผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนงานศิลธรรมสากลค่ะ
1: อบต.คลอง3ของเรานะคะโดยท่านนายกวิรศักดิ์ฮาดา นะคะนายท่านนายกอบต.คลอง3ของเรานะคะแล้วก็คณะครูของอบต.คลอง3ของเรานะคะก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการความดีสากลนะคะยูจีไฟของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะที่โรงเรียนของอบต.คลอง3ของเราเนี่ยได้ทำอยู่นะคะอยู่ประมาณ17ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะซึ่งท่านเองให้หลักสูตรกับโรงเรียนอบต.คลอง3ของเรานะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการทำแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะโดยเฉพาะทางในปานเนี่ยค่ะได้เข้ามาดูงานของเราเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะซึ่งทางท่านนายกเองนะคะทางอบต. 3เองยินดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนวันนี้นะคะบรรยากาศก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากทางประเทศเนปาลมานะคะท่านได้เองได้เห็นความสำคัญนะคะท่านได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ถึงมาดูงานที่อบต. 3เราแล้วก็บินตรงมาอบรมที่วัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ที่อื่นไม่มีนะคะก็มีจากที่วัดพระธรรมกายของเราโดยเฉพาะหลวงพ่อทัตตะชีโววันนี้เองคึกคักนะคะแล้วก็นักเรียนของเราอบต.คลอง3นะมาตั้งแต่ภาคเช้าเนี่ยก็มีนักเรียนอบต.คลอง3ต้อนรับนะคะ
0: ทูดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนวัดรองอ้อและโรงเรียนบ้านแม่โจ้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างระเบียบวินัยให้แก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ระดับชั้นมัธยมต้นและคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวน300กว่าท่านภายใต้แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธจุดประกายพลังบวกณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามหลักพระพุทธศาสนาโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมและอยู่เป็นครูพี่เลี้ยงตลอดการอบรมซึ่งค่ายคุณธรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ความดีสากล5ประการได้แก่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและมีสมาธิควบคู่กับการเรียนรู้5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างวินัยและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้คุณธรรมและการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชนเป็นเด็กเก่งและดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงโดยตลอดระยะเวลาการอบรมนัก

เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิถีชาวพุทธอย่างถูกต้องและงดงามทั้งการเดินอย่างมีสติการนั่งอย่างสำรวมการกราบพระการไหว้ผู้ใหญ่ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานส่วนรวมได้แก่การปัดกวาดเช็ดถูการล้างห้องน้ำและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบความเสียสละและการมีจิตสาธารณะในการดูแลส่วนรวมนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จักรพันธ์อินทัสโนในหัวข้อกฎแห่งกรรมเรียนรู้หลักละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสพร้อมฝึกนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิและความสงบภายในซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางนักเรียนยังได้ร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดและนำเสนอแนวทางการต่อยอดโครงการคุณธรรมภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งหวังให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยมีสติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองที่มีคุณภาพตามวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธพร้อมนำหลักธรรมและคุณธรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2จัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและการปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและการปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน96ท่านจาก48โรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายนิติศาสตร์พรหมแสงสายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศิลธรรมในสถานศึกษาจากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายและรางวัลการแข่งขันการประกวดรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกทั้งยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อทอล์กมังศิลธรรมคุ้มครองโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกบรรยายธรรมเชิงวิชาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเคสเซตนวัตกรรมสร้างเด็กดีโดยโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตห้องเรียน7บทฝึกกิจวัตรความดีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนแก่โรงเรียนเครือข่ายนำโดยนางวรรณิภาอุดวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานพร้อมด้วยนักเรียนแกนนำร่วมสาธิตการจัดกิจกรรมสะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมส่วนภายในภาคบ่ายนางสาวปฏิมากรจันเหลืองและนางสาวนิตยาศรีบุญเรืองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569รวมถึงแนะนำสื่อนวัตกรรมและเอกสารประกอบที่โรงเรียนจะได้รับจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัตชัยวัฒธรรมโมประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านศิลธรรมในสถานศึกษาและในช่วงท้ายเป็นการมอบสื่อนวัตกรรมแก่สถานศึกษา48โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อยอดจากปีการศึกษา2568เป็นการขยายผลสู่ปีการศึกษา2

2569โดยมอบสมุดบันทึกความดี321กว่า 6,700 เล่มเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษาของตนเองต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุนัชยาง้าวสุวรรณเพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญนำจัดปฏิบัติธรรมโดยมีเพื่อนกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้อย่างอบอุ่นค่ะคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุนัชยาง้าวสุวรรณเพื่อไปจัดทำบุญและนำปฏิบัติธรรมที่บ้านโดยได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและกัลยาณมิตรทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตอาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุนัชยาง้าวสุวรรณนำกล่าวคำถวายพัตอาหารเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยสันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่องบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จของชีวิตเพื่อให้ข้อคิดและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแก่พุทธบริษัทที่มาร่วมงานซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่คณะเจ้าภาพและเพื่อนกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานบุญแล้วยังถือเป็นการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรวมใจชาวพุทธในต่างแดนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษเพื่อสร้างสันติสุขภายในณชายหาดเบลมอนเมืองลองบีชโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขภายในณชายหาดเบลมอนเมืองลองบีชโดยมีคุณคริสติน่าคิงซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและผู้สัญจรไปมาที่สนใจเรื่องการฝึกสมาธิเมื่อได้เห็นก็เข้ามาสอบถามข้อมูลและขอเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยก่อนเริ่มกิจกรรมทุกคนได้เล่นโยคะเพื่อปรับร่างกายให้สบายและปรับใจให้พร้อมก่อนที่จะได้นั่งสมาธิจากนั้นพระนิโคลัสทานิสโรได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้คนใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเข้าใจถึงวิธีการนั่งสมาธิได้อย่างถูกต้องก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีทั้งยังได้นำแผ่เมตตาส่วนในช่วงท้ายได้จุดประทีปเพื่อสันติภาพร่วมกันซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้พบกับประสบการณ์ภายในอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนบางท่านมีความรู้สึกเหมือนมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเกิดความสงบเงียบเย็นจากภายในโดยทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มานั่งสมาธิในครั้งนี้และอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเพราะเห็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิที่ทำให้จิตใจสงบลดความกังวลทำให้มีสติอยู่กับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สบายและสวยงามของชายหาดและพระอาทิตย์ยามเย็นส่งเสริมให้ทุกคนมีผลการนั่งสมาธิที่ดีทั้งนี้วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานที่มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอันมีจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงของชาวโลกและมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายให้มีกิจกรรมนั่งสมาธิตามพื้นที่สาธารณะในเมืองลอสแองเจลิสเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ

การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลในการนี้พระอาจารย์อภิเทพอริยะจักโกได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อพระพุทธคุณ9ประการและความหมายของศรัทธาซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายพระพุทธคุณทั้ง9ประการอย่างละเอียดและชัดเจนได้แก่1อรหังผู้ไกลจากกิเลสทรงกำจัดโลภะโทสะโมหะได้สิ้นเชิง2สัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโดยไม่มีอาจารย์3. วิชาจารณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะทั้งความรู้และความประพฤติ 4. สุขโตผู้เสด็จไปด้วยดีดำเนินพระชนชีพสู่สิ่งที่ประเสริฐสุด 5. โลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งทั้งการเกิดดำรงและดับไปของโลก 6. อนุตตโรปุริสธรรมสารถิผู้สามารถฝึกบุรุษผู้สมควรได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 7. สัทธาเทวมนุษย์สานังครูผู้สอนของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 8. พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมและ9ภควาผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โลกค่ะจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายความหมายของศรัทธาอย่างลึกซึ้งว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การเชื่อแบบงมงายแต่คือการเชื่อด้วยปัญญาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลหากเชื่อโดยปราศจากปัญญาเรียกว่าอธิโมกข์ซึ่งเป็นเพียงความน้อมใจเชื่อตามผู้อื่นเพียงเท่านั้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาสั่งสมบุญกุศลผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณปัญญาโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีคุณพ่อสมพงษ์คุณแม่เครือวันสิริสุทธิเดชาและอากงแซ่ย่างเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีและร่วมการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับที่10จังหวัดอ่างทองค่ะ
ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5

ันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคบลูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี152120207ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าบุญยังสุขขังชีวิตตะสังขยัมหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์คือวัฏสงสารนับพบนับชาติไม่ถ้วนนี้นะเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่เมื่อยังไม่หมดสิ้นอสวะกิเลสก็ยังต้องทำกรรมและมีวิบากเป็นผลรองรับมีน้อยคนนักที่จะรู้แจ้งเรื่องกิเลสกรรมวิบากและมุ่งแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แหวกกลงล้อมแห่งวัฏทุกข์ออกไปสู่เอกันตบรมสุขซึ่งวิธีการที่จะทำให้เขาถึงบรมสุขที่แท้จริงคือต้องเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หากใครประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้แม้สังสารวัฏจะหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้แต่เราก็จะพบทางรอดปลอดภัยจากสังสารวัฏหนทางแห่งพระนิพพานก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเพราะว่า

เราได้น้อมนำใจมาตั้งไว้ตรงจุดแห่งความสำเร็จสมปรารถนาคือไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำทุกๆวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสารูปมสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าจะไหนหนอการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีมีสักน้อยเขาย่อมหลงมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ความหมายการบวชไม่ใช่อยู่ที่การได้ลาภสักการะแต่อยู่ที่การเอาชนะกิเลสในตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลาภสักการะเป็นสิ่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีจิตเลื่อมใสในพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสาธุชนอยากทำบุญกับเนื้อนาบุญมีอะไรดีๆก็อยากนำมาถวายเพราะรู้ว่าประสงค์เป็นประมุขของทายกผู้หวังบุญส่วนการรู้ประมาณในการรับและการบริโภคก็เป็นเรื่องของพระที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เหมาะสมจะได้ไม่หลงติดในลาภสักการะเหล่านั้นแล้วมุ่งไปสู่แก่นแท้ของการประพฤติพรหมจรรย์คือการทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องภิกษุสองสหายมาเล่าให้ฟังกันต่อนะจ๊ะความเดิมจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงการสร้างสวรรณเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นได้แสดงพลังศรัทธาต่อพระรัตนตรัยกันอย่างไรบ้างเมื่อพุทธปรินิพพานผ่านไปไม่นานมีสหายสองคนชักชวนกันออกบวชท่านทั้งสองก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานทำให้มีลาภสักการะและบริวารเกิดขึ้นมากมายภายหลังก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระวินัยทรทั้งสองรูปคอยตัดสินวินัยให้กับภิกษุสงฆ์ในสังคมณฑลสมัยนั้นที่วัดใกล้เคียงกันมีภิกษุว่ายากอยู่รูปหนึ่งมีนิสัยก้าวร้าวชอบตำหนิและจับผิดภิกษุรูปอื่นเป็นประจำว่าถูกพระธรรมวาทีตักเตือนว่าท่านบวชเป็นพระแล้วควรจะสำรวมกายวาจาใจและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ภิกษุผู้ว่ายากมีทิฏฐิมานะนี้ก็ไม่เชื่อฟังได้แต่ดื้อแพ่งว่าตัวเองปฏิบัติตามธรรมวินัยดีอยู่แล้วเมื่อห้ามไม่ฟังพระธรรมวาทีจึงพูดขึ้นว่าถ้าหากไม่เชื่อฟังจะพาไปหาพระวินัยทร

ให้พระวินัยทรช่วยตัดสินการกระทำของท่านว่าถูกหรือผิดเหมาะแก่สมณะสารูปหรือไม่เนื่องจากภิกษุผู้ว่าญาติรูปนี้รู้ว่าตัวเองมีความผิดหลายอย่างจึงคิดว่าถ้าหากเราถูกพระวินัยทรตัดสินอธิกรณ์เพราะการที่เราไปเที่ยวด่าว่าภิกษุผู้มีศีลเราอาจจะได้รับโทษถึงขั้นในลาสิกขาก็เป็นได้ด้วยความกลัวจะถูกตัดสินในลาสิกขาจึงแอบไปหาพระวินัยทรทั้งสองรูปพร้อมกับนำทยธรรมและสักการะต่างๆติดไม้ติดมือไปถวายด้วยและพูดจาด้วยความเคารพนอบน้อมพอไปหาบ่อยๆก็เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกันจากนั้นก็แซงพูดจาน่าสงสารว่ากับผมได้ทะเลาะกับพระธรรมวาทีเพราะความไม่เข้าใจกันบางอย่างหากพระธรรมวาทีมาขอช่วยตัดสินความผิดของข้าพเจ้าก็โปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าได้เถิดถ้าไม่ได้ตัดทั้งสองรูปแล้วข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปจากนั้นก็กราบลากลับวัดของตนเองตามเดิมเมื่อกลับไปถึงวัดแทนที่จะปรับปรุงตัวกลับพูดค่อนคอดและท้าทายพระธรรมวาทีว่าถ้าคิดว่าข้าพเจ้าทำผิดพระวินัยกลับไปถามพระวินัยทรได้เลยพระธรรมวาทีจึงเดินทางไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้พระวินัยทรฟังพระวินัยทรฟังแล้วก็ไม่ยอมตัดสินคดีแต่จะบอกให้ไปปรับความเข้าใจกันเอาเองทั้งที่รู้ว่าภิกษุผู้ว่ายากรูปนั้นทำผิดเมื่อพระธรรมวาทีเข้าไปหาลูกศิษย์ของพระวินัยทรผู้ลูกศิษย์ก็พูดเฉยฉายไปว่าก็เมื่อพระอาจารย์ผู้ทรงวินัยตัดสินอย่างไรพวกเราก็คงต้องว่าตามนั้นแหละครั้นไม่ได้รับการตัดสินคดีความก็กลับวัดเมื่อไปถึงก็ถูกภิกษุผู้ว่ายากพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นหนักขึ้นไปอีกถึงขนาดขับไล่ท่านออกจากวัดพระธรรมวาทีเห็นว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งจึงชักชวนบริวารจำนวนมากเดินทางไปหาพระวินัยทรทั้งสองรูปอีกครั้งหนึ่งได้พูดตำหนิว่าพวกท่านเป็นผู้เห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่บุคคลแต่ไม่เห็นแก่พระศาสนาเสียเลยท่านทั้งสองไม่ควรเป็นผู้วินิจฉัยพระวินัยเพราะเป็นผู้เห็นแก่ลาภสักการะเมื่อตำหนิพระวินัยทรทั้งสองแล้วท่านเกิดความสลดสังเวชใจมากที่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ทำให้พระศาสนาเสื่อมลงจากนั้นพระธรรมวาทีก็พาลูกศิษย์เดินทางเข้าป่าไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจนตลอดชีวิตทีนี้พระวินัยทรทั้งสองรูปมาถูกพระธรรมวาทีประนามท่ามกลางสงฆ์เช่นนั้นก็เกิดความสลดสังเวชใจนึกรังเกียจตัวเองว่าพวกเรารักษาบุคคลโดยไม่เห็นแก่พระศาสนาตามที่พระธรรมวาทีกล่าวจริงๆเพราะลาภสักการะแท้ๆเลยทำให้เราเนี่ยลำเอียงไม่นึกเลยว่าเหตุการณ์จะบานปลายลุกลามใหญ่โตมาอย่างนี้ชื่อเสียงที่เคยมีมาก็กลายเป็นชื่อเสียไปเสียแล้วทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของภิกษุสงฆ์ทั่วสังคมณฑลอีกต่อไปเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นบ่อยเข้าใจก็เศร้าหมองครั้นทำกาละแล้วสมณธรรมที่บำเพ็ญมาตลอด 20,000 ปีไม่อาจนำท่านให้ไปเกิดในสวรรค์ได้เพราะวินัยทรรูปหนึ่ง

เกิดเป็นยักษ์ในเหมวัตบรรพตในหิมวันตประเทศชื่อว่าเหมวัตพระวินัยทรอีกรูปหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์ในสาตบรรพตมัชชิมประเทศชื่อว่าสาตาคีระฝ่ายภิกษุบริวารก็เกิดเป็นยักษ์ผู้เป็นบริวารของยักษ์ทั้งสองนั้นเหมือนกันแต่แม้จะไปเกิดเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ชั้นสูงนะจ๊ะเหมวัตยักษ์และสาตาคีระยักษ์ได้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ที่มีอานุภาพมากได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเสนาบดียักษ์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด28ตนตามธรรมดาของเสนาบดียักษ์จะมาประชุมกันเดือนละ8ครั้งเพื่อวินิจฉัยธรรมโดยมีท้าวเวสสวรรค์เป็นประธานเมื่อสาตาคีระยักษ์และเหมวัตยักษ์มาพบกันในที่ประชุมก็จำกันได้ต่างก็ปรับทุกข์ต่อกันว่าเพื่อรักพวกเราชิบหายเสียแล้วอาศัยสหายชั่วคนเดียวและเพราะมัวเมาเห็นแก่ลาภสักการะแท้จึงทำให้ต้องมาเกิดในกำเนิดยักษ์ช่างน่าละอายเหลือเกินแต่ทายกพุทธวัตรปัจจัย4กลับได้ไปเกิดในสวรรค์กันหมดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะจ๊ะการกระทำที่ผิดพลาดเพียงหนเดียวแต่มีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่จะส่งผลเป็นวิบากข้ามชาติซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยกับการประพฤติพรหมจรรย์มานานถึง 20,000 ปีอย่างไรก็ตามการกระทำที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ขอเพียงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นยักษ์อดีตพระสองตนนี้จะแก้ไขวิถีชีวิตในสังสารวัฏของตนอย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติตักกบัณฑิตชาดกการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์ตักกบัณฑิตชาดกบอกเล่าถึงเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสลุ่มหลงดังเรื่องราวในอดีตชาติพระชาติหนึ่งของพระพุทธองค์อันบังเกิดขึ้นในที่พักสงฆ์ณพระอารามเชตวันเมืองสาวัตถีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเมื่อออกบิณฑบาตและได้พบกับสตรีผู้เลอโฉมเข้าในเช้าวันหนึ่งเนื่องจากภิกษุรูปนี้ยังมีพรรษาในเพศบรรพชิตไม่มากนักทำให้ไม่สามารถละกิเลสได้โดยเกิดความต้องจิตพิสมัยในความงามของสตรีนางนั้นเข้า
1: โอ้น้องหญิงเธอช่างอ่อนหวานรูปโฉมงดงามเหลือเกินใจวันไหวไปหมดแล้วโอ้ย
0: วันคืนผ่านไปความรักความลุ่มหลงก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นพระภิกษุหนุ่มเฝ้าแต่คิดถึงแม่นางผู้เลอโฉมจนมิอาจปฏิบัติกิจสงได้แม้พระวิหารอันร่มเย็นไม่อาจทำให้จิตใจท่านเป็นสุขได้เลย
1: ฮ่าความรักช่างกัดกร่อนหัวใจเรายิ่งนักทำยังไงก็ไม่สามารถลืมภาพน้องนางคนนั้นได้เลยเนี่ยแหละนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีรักที่ไหนย่อมมีทุกข์ที่นั่นช่างบีบหัวใจจริงๆเลย
0: เมื่อกิเลสเข้าครอบคลุมจิตใจความต้องการแสวงหาสัจธรรมก็ถูกทำลายลงไปด้วย
1: รอยยิ้มของน้องหญิงนั้นน่ารักสดใสไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็น่าชวนมองหลงใหลยิ่งนักน้องหญิงเธอคือความต้องการอันแท้จริงมิใช่สิ่งอื่นใดอีกแล้วความงามของน้องทำให้ความสวยงดงามอื่นใดในโลกหมดค่าลงไปโอ้ยบีบหัวใจจริงๆเลย
0: ความทุกข์นั้นเผาใจจนภิกษุหนุ่มล้มป่วยไม่อาจปฏิบัติกิจใดๆได้เอาแต่นอนซมอยู่นานหลายวันจนพระกัลยาณมิตรที่พบเห็นมิอาจทนนิ่งดูได้ได้พากันมานิมนต์ไปยังกุฏิที่ประทับของพระพุทธองค์
2: ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เราไปเฝ้าพระศาสดาให้ทรงช่วยเถิด
3: นั่นน่ะสิท่านอย่าได้มัวเมากับกิเลสอยู่เลยความงามมันแค่ของภายนอก
0: เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงตรัสเตือน
4: ดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อหญิงนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เช่นนี้เหตุใดเธอจึงยังปรารถนาอีกเล่าบัณฑิตในการก่อนก็เคยพบโทษจากหญิงไม่ดีมาแล้ว
0: แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นฤาษีนามว่าตักกะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนี้นางงามผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีสมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปสมบัติต่อหน้าบิดาเธอนุ่มนวลดุจเทพธิดาน่ารักน่าทนุถนอม
5: ลูกสาวของเราเนี่ยสวยกว่าใครในพาราณสีเลยอ่ะดีนะที่เราเกิดมาหน้าตาดีลูกเราก็เลยหน้าตาดีไปด้วย
6: ท่านพ่ออย่าชมอย่างนั้นสิคะลูกอายนะ
5: อย่าอายเลยลูกพ่อพูดความจริง
0: แต่เมื่อรับสายตาผู้เป็นพ่อแล้วเธอกลับกลายเป็นอีกคนทั้งเจ้าอารมณ์โกรธง่ายซ้ำยังปากร้ายมือไวบ่าวไพร่ในบ้านล้วนถูกนางด่าว่าทุบตีให้เจ็บตัวและอายอยู่เสมอ
6: นี่นอก
7: จะแก่แล้วยังง่ออีกเหรอข้าบอกว่าอย่าเอาของมาวางไว้ตรงนี้มันเกะกะเวลาข้าเดินออกมาบอกแล้วไม่จำเดี๋ยวก็ตบให้หายแก่เลยนี
8: ่กูกลัวแล้วกูรับคุณหนูอย่าตบตีข้าน้อยเลยค่ะ

0: วันหนึ่งธิดาเศรษฐีและบริวารพากันไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งเย็นขณะนั้นเองเมฆฝนได้ตั้งเขาขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: คุณหนูรีบขึ้นมาเถอะค่ะลมฝนตั้งเขาแล้ว
2: แกอย่ามาออกคำสั่งกับฉันนะฉันจะเล่นน้ำต่อใครจะทำมา
3: อย่าไปสนใจเลยพวกเราปล่อยยีตัวร้ายอยู่คนเดียวเถอะเราอ่ะกลับกันดีกว่า
0: แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมพัดกระโชกแรงแม่น้ำคงคาบังเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่พัดมาตรงที่ธิดาเศรษฐีเล่นน้ำอยู่ขึ้นกระแทกกับร่างนางอย่างแรงจนนางทรงกายไม่ไหวพัดจมลงไปกับสายน้ำเมื่อน้ำทะลักล้นมาอย่างแรงร่างคุณหนูแสนสวยก็ถูกกระชากลอยหายไป
4: พวกแกดูสิคุณหนูว่ายน้ำเก่งๆว่ายเร็วอย่างกระนางเงือกแน
3: ่เฮ้ยไม่ใช่นั่นน่ะคุณหนูถูกน้ำซัดไปนี่นา
1: ใช่เหรอแกเขาว่าคุณหนูเขาว่ายท่ากันเชียงต่างหาก
0: เมื่อพายุสงบลงธิดาเศรษฐีก็พบว่าตัวเองได้พลัดจากถิ่นฐานกำเนิดมาสู่ป่าเขาเสียแล้ว
2: อยู่ที่ไหนเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ฉันพ่อช่วยลูกด้วย
0: แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่นางก็สามารถพยุงกายรักษาชีวิตมาได้เป็นเวลาครึ่งคืน
2: โอ้ยนั่นที่พักของใครกันเรารอดชีวิตแล้วแต่เขาจะมองเห็นเรามั้ยนะช่วยด้วยช่วยข้าด้วย
0: ตลอดเวลาที่ลอยคออยู่ในน้ำนางพยายามร้องเรียกให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนางเลยจนกระทั่งนางลอยมาถึงบริเวณหน้าบรรณศาลาของฤาษีหนุ่มตนหนึ่งก็เกิดโชคดีที่ฤาษีได้ยินเสียงนางจึงถือคบหญ้าออกมาดูเมื่อเห็นผู้หญิงลอยน้ำอยู่ด้วยอาการสิ้นเรี่ยวแรงจึงออกไปช่วย
5: แม่นางทำใจดีๆไว้ฉันจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ
0: ฤาษีหนุ่มดึงคุณหนูรูปงามเข้าสู่ฝั่งให้ชีวิตใหม่แก่เธออีกครั้งในตอนนั้นธิดาเศรษฐีดูหน้าสงสารนักเนื้อตัวเย็นเฉียบปากคอสั่นเพราะความหนาว
5: ยื่นมือมาสิฉันจะช่วยดึงเจ้าขึ้นมาเอง
2: ช่วยด้วยข้าหนาวเหลือเกิน
5: เจ้าน่ะนอนในศาลานี้ละกันส่วนฉันน่ะจะไปนอนข้างนอกจะได้ไม่เป็นที่ครหาแก่เราทั้งสอง
2: ขอบคุณมากท่านฤาษีท่านช่างมีน้ำใจกับข้ายิ่งนัก
0: ธิดาเศรษฐีแสนสวยฟื้นตัวแข็งแรงด้วยที่พักและอาหารของฤาษีตั้งแต่วันแรกแต่จนกระทั่งเข้าวันที่3นางก็มีทีท่าว่าจะจากไป
2: ฤาษีตนนี้นี่ทนอยู่ได้ยังไงกันนะเราอุตส่าห์พักอยู่ด้วยตั้งหลายวันยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่อีกเราเองก็จะสวยไปทั้งตัวอย่างเนี้ยดูสิจะทนได้สักกี่นา
0: บุตรีเศรษฐีใช้เสน่ห์มารยาเข้าก่อกวนจนสุดท้ายตบะบารมีที่บำเพ็ญมาขาดผึ่งฤาษีหนุ่มต้องพ่ายแพ้หลงรักหลงใคร่นางงามชนิดห้ามใจไม่ไหวและแล้วทั้งสองก็อยู่กินฉันสามีภรรยาทั่วไปต่อมาอีกไม่นานธิดาเศรษฐีทนชีวิตที่แสนเงียบเหงาในป่าไม่ไหวก็ออดอ้อนฤาษีหนุ่มผู้เป็นสามีย้ายเข้าไปอยู่ในเขตเมือง
2: ท่านพี่ท่านน่ะมีความรู้มากมายสมเป็นบัณฑิตจะมาอยู่ในป่าให้ลำบากลำบนทำไมล่ะคะพวกเราอ่ะไปอยู่ในเมืองกันดีกว่าท่านจะได้ใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน
5: ์ก็ได้จ้าเจ้าว่ายังไงข้าก็ว่าอย่างนั้น
0: ฤาษีหนุ่มกับเมียสาวพากันไปปลูกกระท่อมอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งฤาษีหนุ่มเปลี่ยนตัวเองจากนักบวชมาเป็นพ่อค้าขายนมเปรี้ยวหรือที่เรียกว่าเปรี้ยงในสมัยนั้นเมื่อว่างจากทำงานเขาก็ยังเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านด้วยการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนรู้ผิดชอบชั่วดี

0: ไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเป็นที่นับถือโดยทั่วไป
1: ท่านตรรกบัณฑิตข้าฟังเรื่องบุญเรื่องบาปมา3รอบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเลย
2: ได้สิท่านข้าจะอธิบายรอบที่4ให้ฟังอีก
3: บัณฑิตท่านนี้ช่างสง่างามจังมีนามีภรรยาเลยเราเจอกันช้าไปน่าเสียดายจัง
4: ครอบครัวเขาอ่ะอยู่กันดีๆมีความสุขเจ้าอ่ะอย่าไปทำลายได้ปะ
0: ธิดาเศรษฐีกับฤาษีหนุ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อมาอีกไม่นานชะตาร้ายก็มาเยือนครานั้นมีโจรป่าบุกเข้าปล้นหมู่บ้านกวาดทรัพย์ของชาวบ้านไปมากมายรวมทั้งได้ฉุดธิดาเศรษฐีไปด้วย
5: เฮ้ยเอาของไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือเหล้ายาปลาปิ้งเอาไปให้หมดเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยนางนี่มันสวยดีวะเอาไปด้วยดีกว่ามีเมียสักทีแล้วเรา
6: ช่วยค่ะด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เมื่อมาอยู่รังโจรซึ่งดัดแปลงจากวิหารร้างกลางป่าธิดาเศรษฐีได้รับการบำรุงบำเรอจากนายโจรอย่างดีจนติดใจไม่อยากกลับไปเป็นเมียของบัณฑิตอีก
3: สบายจังงานบ้านก็ไม่ต้องทำอยู่กับอีตาบัณฑิตนั่นต้องทำคนเดียวหมดเหนื่อยจะตายคนใช้สักคนก็ไม่มีไม่ได้ละเราต้องทำอะไรสักอย่างปล่อยไว้อย่างนี้สักวันเจ้าบัณฑิตนั่นมันต้องมาชิงตัวเรากลับไปแน่
0: ธิดาเศรษฐีได้วางแผนให้คนส่งข่าวแก่ตรรกบัณฑิตว่านางจำใจอยู่กับนายโจรในป่านี้ทุกวันช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ใจแสนสาหัสให้บัณฑิตรีบหาทางมาพานางหนีไปด้วย
4: ตะกะฉันให้ร้อยหนึ่งไปส่งข่าวให้สามีเก่าฉันหน่อยแล้วอย่าปากโป้งไปบอกใครนะมิงานฉันเอาแกตายแน
7: ่โอ้ไม่น่าสวยแต่ใจร้ายนะเนี่ยใช้ตัวแล้วยังขู่ตัวอีก
0: เมื่อบัณฑิตได้ข่าวจากเมียสาวก็รีบลอบเข้าไปในรังโจรเพื่อพาตัวนางหนีมาตามอุบายที่นางวางไว
3: ้ท่านพี่ซ่อนตัวอยู่ในนี้ก่อนนะรอค่ำๆตอนพวกโจรมันออกไปปล้นเราค่อยหนีไปพร้อมกัน
0: คนนำทางพาเขาไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวตามที่นัดไว
7: ้ข้าทำตามแผนให้แล้วนะเอาเงินให้ข้าได้ยังร้อยหนึ่งอ่ะ
3: แต่แกนี่งกจริง
0: ๆไม่ทันพบคำหญิงงามสารพัดผิดก็ไปบอกแกนายโจรสามีใหม่ว่ามีศัตรูมาซ่อนในยุ้งข้าวให้รีบไปจัดการซะก่อนที่มันจะไหวตัวทัน
3: ฉันพี่รีบไปจัดการมันสิคะน้องอะกลัวมันมาทำร้ายใครก็ไม่รู้หน้าตาน่ากลัวน่ากลัว
5: อย่ากลัวเลยเมียรักเดี๋ยวพี่เนี่ยจัดการให้มันซ่อนอยู่ในยุ้งข้าวใช่ไหมมันกล้ามาแย่หนวดเสือเลยหรือ
0: โจรป่าจับกุมตัวตรรกบัณฑิตไว้เมื่อพบว่าไม่มีหอกดาบติดตัวจึงจับมัดไว้แล้วผัดกันเปลี่ยนผัดกันเคี่ยนตีก่อนจะฆ่าทิ้ง
5: ไอ้ตาฆ่าก่อนนะเว้ยไอ้เนี่ยเอาเลยนะ
8: แกจะเอาคนมาทุบตีเล่นได้ยังไงมันบาปไหนๆก็ไหนๆล่ะข้าขอสนุกด้วยคนละกันนี่แน่นี่แน
0: ่แม้บัณฑิตหนุ่มจะถูกเคี่ยนตีมากเพียงใดก็จะร้องออกมาซ้ำๆกันแค่สี่คำจนหน้าประหลาดใจ
5: นี่นะนี่นะนี่นะ
9: มันจะกันอยู่
5: นี่นะ
9: สโมเซียน
5: นี่นะ
9: คิดร้าย
5: เฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะต้องร้องโวยสักคำก็ไม่มีบ่นอะไรอยู่ได้แก้มาตรฐานมันสินะเจ้าจงบอกเรามาสิว่าเจ้าพูดอะไรเนี่ยตอนที่เราเคี่ยนเจ้าม
8: ันเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหัวหน้าอย่าสนใจมันเลยเคี่ยนตีต่อดีกว่าข้ากำลังสนุกเลย
2: ทุกคำที่ข้าพูดไปย่อมมีความหมายถ้าท่านอยากรู้อ่ะข้าก็จะอธิบายให้ฟัง
0: ตรรกบัณฑิตเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายโจรฟังตั้งแต่แรกพบกับเมียสาวและแผนการร้ายของนางที่ทำให้เขาต้องมาถูกพวกโจรจับตัวไว้แล้วเคี่ยนตี
5: นางคนนี้มันช่างเลวจริงๆตรรกบัณฑิตทั้งช่วยชีวิตทั้งเลี้ยงดูนางนางยังคิดฆ่าได้ต่อไปอ่ะนางคงหาทางฆ่าเราได้เหมือนกันคนอย่างเนี้ยอยู่ต่อไปมันก็หนักแผ่นดินเฮ้ยโกรธมาหลอกใช้เราได
0: ้นายโจรสามีใหม่

0: สินใจกำจัดถิ่นจึงวางแผนแซงไปพาเมียสาวที่ดาเศรษฐีมายังลานประหาร
1: มาสิจ้าเมียรักข้าจับศัตรูที่เจ้าบอกได้แล้วนะมาสิเดี๋ยวข้าจะพาอกมันให้เจ้าเห็นกับตาเลยดีไหมจ๊ะ
2: ดีจ้าข้าฮิตตายเลยนะมิงานน่ะมันจะกลับมาทำร้ายเราได้นะคะท่านพี
0: ่ธิดาเศรษฐีเดินไปจิกศีรษะดึงแขนตักกบันดิตให้แหงนคอรอคมดาบของนายโจรสามีใหม่อย่างเหี้ยมโหด
2: เราสิจ้าท่านพี่ข้าเตรียมท่าเหมาะไว้ให้ท่านพี่ลงดาบแล้วเอาแค่ครั้งเดียวให้ตายเลยนะคะ
3: ทำไมอ่ะเจ้าถึงทำกับเราได้เจ้าลืมความรักของเราแล้วหรือ
2: พูดมากนักเลยน่ะรำคาญจริงๆเลย
1: เอายังจะลงดาบแล้วนะเมียรักเจ้าเองเนี่ยก็ยืนนิ่งๆไว้นะจับให้ดีๆล่ะ
0: วินาทีนั้นธิดาเศรษฐีผู้เลอโฉมก็เจ็บแปลบที่เนินอกเข้าไปถึงหัวใจแทนที่คมดาบจะพาร่างตักกบันดิตมันกลับเปลี่ยนทิศทางและลากคมลึกถึงก้อนหัวใจธิดาเศรษฐีผู้เลอโฉม
1: คนชั่วอย่างเจ้าอ่ะมันต้องตอบแทนด้วยความตาย
3: โอ้ท่านทำร้ายนางทำไม
1: ท่านบัณฑิตข้าต้องขอขมาที่ข้าได้ล่วงเกินท่านไป
3: ข้าให้อภัยท่าน
0: ตักกบัณฑิตสอนหลักธรรมสำหรับปุถุชนให้นายโจรฟังก่อนอำลาไปยังป่าใหญ่เพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีต่อจนสิ้นอายุไขนายโจรนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของตักกบัณฑิตก็ศรัทธาในธรรมะจึงตามไปในป่าบวชเป็นฤาษีจนสำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8เมื่อพระพุทธองค์ตรัสชาดกนี้จบแล้วก็กล่าวกับภิกษุที่หลงไหลกับรูปโฉมของนางงามจนลืมกิจสงฆ์ว่า
4: คนไม่ดีมักโกรธง่ายอกตัญญูชอบส่อเสียดคอยแต่จะทำลายดูก่อนภิกษุเธอประพฤติพรหมจรรย์เถิดจะไม่คลาดความสุขเป็นแน
0: ่โกธนาอักกตัญญูจะปิสุนาจะวิเพติกาพรหมจริยังจะระภิกขุโสสุขังณวิหาหิสิต่อมาในพุทธกาลสมัยนายโจรกำเนิดเป็นพระอานนท์ตักกบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรคือคนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะแล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตา

ไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอสำหรับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนแต่สิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนี่ไงแหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบา

วัปปสัทธิแหละมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงละถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็

กลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นและจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆ

เยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันตาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัตเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกและสามีเรียนจบปริญญาโทและก็มีอาชีพรับราชการครูโดยกันทั้งคู่ตั้งแต่เราทั้งสองได้พบรักกันจนกระทั่งแต่งงานมีลูกด้วยกันสามคนเราน่ะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันน้อยมากเพราะเรามักจะมีความคิดตรงกันคล้ายๆกันและที่สำคัญเราน่ะรู้ใจกันถึงขนาดที่ลูกเองก็รู้สึกแปลกใจเพราะบ่อยครั้งลูกกำลังร้องเพลงอยู่ในใจอย่างสบายอกสบายใจอยู่ๆสามีเดินก็มาก็ตอบเพลงที่ลูกร้องอยู่ในใจประโยคนั้นขึ้นมาดังๆได้นี่เจอคนรู้ใจกันแล้วนี่ทางกลับกันบางทีสามีเป็นฝ่ายร้องเพลงในใจบ้างนะอยู่ๆลูกก็ร้องเพลงเดียวกันนั้นขึ้นมาดังๆเหมือนกันซึ่งเพลงที่ร้องแต่ละครั้งนี่คำตอบไม่ใช่เพลงเดิมค่ะนี่ก็มีสองเพลงแต่อะไรหนอที่ทำให้ใจเราตรงกันขนาดนี้ก็ไม่ทราบได้ครอบครัวของเราอยู่กันอย่างมีความสุขตามประสาพ่อแม่ลูกอย่างนี้เรื่อยมาอย่าไม่มีปัญหาอะไรน่าหนักใจเลยจนกระทั่งลูกเริ่มมีบาดแผลเล็กๆ เกิดขึ้นที่เท้าแต่ด้วยความคันลูกยังใช้เล็บเก่าแล้วก็ไปแกะมันซึ่งยิ่งแกะแผลก็ยิ่งขยายลุกลามกว้างขึ้นอีกทั้งบางที่ที่คันมากลูกก็ต้องเกาแรงๆกี่ทีจนเลือดออกซิบๆก็ยังไม่หายคันลูกจึงใช้วิธีถูบริเวณที่คันนั้นแทนถูทาถูทานซึ่งทำให้อาการคันและที่เป็นแผลนี้ได้ลามจนไปเป็นกับเท้าทั้งสองข้างของลูกเมื่อลูกไปหาหมอหมอก็ให้ยากินยาทารักษากันเท่าไหร่ก็ไม่หายแผลก็เด็ดแต่ขยายวงกว้างลามไปทั้งนิ้วเท้าข้อเท้าหมอจึงต้องขูดเอาเนื้อบริเวณนั้นไปตรวจว่าใช่เชื้อราหรือเปล่าผลปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ภายหลังก็สรุปได้ว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินที่เท้าหมอจึงฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาแต่พอฉีดยาแผลก็เริ่มแห้งตกสะเก็ดแล้วก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆพอลอกเสร็จแทนที่จะหายขาดกลับมาเป็นใหม่อีกจนไปฉีดยาซ้ำๆแบบนี้ไม่รู้ว่ากี่เข็มจนลูกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะพอตอนนี้ทั้งสองข้างลูกทั้งคันทั้งดำทั้งมีกลิ่นและลูกก็อายเขามากพอไปไหนก็มีแต่คนมองเท้าลูกเป็นโรคนี้เรื้อรังจนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินนี่เองสามีของลูกก็เป็นโรคภูมิแพ้เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละจ้ะคือเขาจะมีอาการแน่นจมูกหายใจลำบากมากแล้วก็จามฟึดฟัดฟึดฟัดหมอได้ให้ทั้งยากินยาพ่นก็ยังไม่หายจนเปลี่ยนหมอมาหลายหมอแล้วก็ยังไม่หายอีกเขาเป็นจนเลื้อรังถึงขั้นที่จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยมาเป็นเวลาถึง8ปีเช่นเดียวกับลูกนี่เรื่องนี้ก็มีเหตุเหมือนกันแต่หลวงพ่อคะอาการป่วยที่เลื้อรังของเราทั้งสองนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ก็จริงแต่ก็ยังไม่ทุกข์และทรมานเท่ากับอาการป่วยอย่างไม่คาดคิดที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกฝาแฝดคนเล็กคือตั้งแต่ลูกให้กำเนิดลูกแฝดมาแฝดหญิงคนเล็กมีวี่แววป่วยสะเงาะสะแงะมาตลอดและเมื่ออายุได้6ขวบกว่าก็มีการน้ำหนักตัวลดหวบภาพถึง7กิโลกรัมปัสสาวะถี่มากๆอ่อนเพลียหิวกระหายกระวนกระวายกินอะไรไม่ได้พอกินก็ไปก็อาเจียนออกหมดจนตอนหลังตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นตั้งแต่เด็กนะหมอบอกว่าต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตทั้งเช้าทั้งเย็นต้องคอยระวังเรื่องอาหารและโรคแทรกซ้อนห้ามมีบาดแผลเพราะแผลจะหายยากทำให้ลูกรู้สึกทรมานใจและทุกข์ใจมากที่สุดเช่นกันตั้งแต่ลูกทราบว่าเขาเป็นโรคเบาหวานนี้และต้องทรมานแบบนี้ทำให้ลูกเนี่ยคิดมากและทำใจไม่ได้มาตลอดจนบางครั้งลูกเนี่ยอยากจะรับเป็นโรคนี้ซะเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโรคนี้ถึงได้มาเป็นกับเด็กที่อายุเพียงแค่นี้ด้วย

วนใจว่าหรือเป็นเพราะวจีกรรมที่ลูกเคยพูดไว้ก่อนที่ลูกสาวคนนี้จะล้มป่วยเพียง5 วันแต่ตอนนั้นลูกยังไม่เข้าใจวัดลูกดูรูปภาพงานสลายร่างคุณยายอาจารย์แล้วเห็นคนมาวัดเป็นแสนๆลูกก็ได้พูดว่าพวกที่มาวัดคือพวกไม่มีอะไรทำหรือถ้าไม่ป่วยไข้อะไรก็คงไม่มาวัดกันหรอกลูกพูดออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความที่ลูกไม่เข้าใจในเรื่องวัดและเรื่องบุญสิ่งเดียวกันนี้ลูกรู้สึกผิดไปแล้วแล้วก็ถือโอกาสกราบขอขมาต่อคุณครูใหญ่และท่านผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจพากันมาสร้างบารมีด้วยนะคะและทุกวันนี้หลังจากที่พวกเราทุกคนมาดู DMC แล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องวัดเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีกันอย่างยิ่งยวดทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดและลูกกับสามีก็เป็นตัวจักรสำคัญในการพาเด็กนักเรียนในโรงเรียนมาอบรมค่ายคุณธรรมพาเด็กนักเรียนมาช่วยงานโบสถ์ที่ตุดงคสถานจันทบุรีอีกด้วยค่ะน้องสาวคนที่2ลูกเป็นคนคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้าเป็นประจำแต่แม้เขาจะช้าอย่างไรเขาก็ขยันช่วยแม่ทำงานตัวเป็นเกลียวตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พยายามเรียนจนจบถึงอนุปริญญาด้านประมงแต่พอจบด้านนี้จึงมีเหตุให้เขาต้องมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้มาโดยตลอดคือขายอาหารและเคมีพันที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำนากุ้งซึ่งทำให้เขารวยมากกว่าพี่น้องทุกคนนี่ขนาดช้าๆนะ

0: ขนาดช้าๆนั่นนะโดนลูกน้องโกงเงินไปถึง5ล้านบาทแต่ก็ยังมีเงินทำบุญได้มากในระดับเอ็มและทำทุกบุญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยได้ทำบุญมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆแต่เขาก็ไม่สบายใจเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นบาปซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพด้านนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาโดนผ่าตัดที่ท้องถึง4ครั้งตั้งแต่ผ่าตัดไส้ติ่งผ่าเนื้อในท้องออกผ่าตัดคลอดลูกทั้ง2คนและแต่ละครั้งก็ทรมานปางตายในปัจจุบันเขามีความทุกข์มากในเรื่องที่สามีเขาไปมีหญิงคนอื่นโอ้จะไปเสียใจแล้วมีคนอื่นก็ช่วยดูแลแทนให้แต่แม้เขาเสียใจทั้งช้ำใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หลังจากที่คุณพ่อเอาดีเอ็นซีมาให้เขาดูเขาก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำบุญทุกบุญกับวัดพระธรรมกายไม่เคยขาดเลยค่ะอย่างนี้ถูกหลักวิชาจ้ะน้องสาวคนสุดท้องลูกตั้งแต่เขาได้มาดูดีเอ็นซีเขาก็ชอบฟังธรรมะแล้วก็ได้เห็นโทษแผงการครองเรือเป็นอย่างมากเขาจึงขอรักษาศีล8และอยากรักษาให้ได้ตลอดชีวิตโดยเหตุนี้ทำให้เขาตัดสินใจเลิกกับแฟนที่ทั้งรอทั้งรวยและก็เป็นคนดีทุกวันนี้เขายังหันหน้าเขาว่าปฏิบัติทำอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะแม่สุดยอดทวดทั้งลูกท่านบวชเรียนมาจึงเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนารักการทำบุญมากๆชอบสวดมนต์และรักษาศีล8ทุกวันพระทวดเป็นหมอสมุนไพรที่เก่งมากมีคนมาให้ท่านรักษาเต็มไปหมดเพราะท่านสามารถต่อกระดูกผ่อนดับพิษไฟได้ดูของหายได้ของอะไรถูกขโมยไปก็ดูได้หมดทวดสามารถท่องมนต์ไล่ลมฝนก็ได้อีกทั้งยังมีคาถาที่ทำให้สัตว์ป่าอ้าปากกัดเราไม่ได้ทวดเป็นคนอายุยืนมากๆในเวลาสุดท้ายทวดได้ป่วยเป็นโรคชราและจากไปโดยอายุที่มากถึง101ปีคำถามทำไมลูกและสามีถึงมีใจตรงกันนี่ไม่คิดอย่างนี้มันจะได้โรแมนติกหน่อยมีความคิดคล้ายๆกันและสามารถร้องเพลงที่อยู่ในใจของกันและกันได้ค่ะลูกและเขามีความสัมพันธ์กันมาในอดีตอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินที่เท้าและสามีต้องเป็นโรคภูมิแพ้จนไม่ได้กินอะไรเลยแต่ละคนจะมีโอกาสหายไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรคะมันต้องมีหนทางสิจ๊ะวจีกรรมที่ลูกพูดมีส่วนทำให้ลูกสาวแฝดคนเล็กของลูกป่วยหรือไม่แล้ววจีกรรมนี้จะส่งผลกับลูกในอนาคตอย่างไรลูกต้องแก้วิบากกรรมนี้อย่างไรคะเหตุใดแฝดคนเล็กต้องป่วยเป็นโรคไตอักเสบชักและเป็นเบาหวานตั้งแต่ยังเล็กเขาจะหายหรืออายุสั้นไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรนี่ก็เป็นความทุกข์ของพ่อแม่นะจ๊ะบุพกรรมใดน้องสาวคนที่สองลูกจึงเป็นคนคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้าแต่รวยเร็วอ่ะเป็นประจำจะต้องแก้ไขอย่างไรกรรมใดทำให้เขามีสามีเจ้าชู้โดนลูกน้องโกงเงินและต้องผ่าตัดท้องถึง4ครั้งบุญใดทำให้น้องสาวคนที่สองรวยมากและมีบริวารช่วยงานมากกว่าพี่น้องทุกคนแต่เงินที่หามาได้มากเป็นเพราะการขายอาหารและเคมีพันที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำนากุ้งซึ่งเขาก็นำเงินที่ได้มานี่มาทำบุญมากมายเขาควรจะทำอย่างไรกับอาชีพที่ทำอยู่ดีคะบุญใดที่ทำให้น้องสาวสุดท้องลูกพึงพอใจในการถือศีล8โดยเต็มใจเลิกกับแฟนเขาจะสามารถทำอย่างนี้ได้ตลอดรอดฟังหรือไม่คะเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้ให้ตลอดรอดฟังก็ต้องมีกำลังใจสูงแม่งลูกมีบุพกรรมใดที่ต้องเป็นลูกกำพร้าทำไมทวดต้องมาเลี้ยงแม่งลูกเหมือนลูกตัวเองและบุญใดทำให้ทวดท่านอายุยืนท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแต่รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะตัวลูกสามีและลูกๆของลูกทุกคนตลอดจนน้องสาวคนที่สองน้องสาวคนสุดท้องแม่และพ่อของลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ในรูปแบบใดคะพวกเราอยากไปดุสิตบุรีด้วยค่ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าโลกมีสามีที่มีจิตใจตรงกันมีความคิดคล้ายกันเพราะ

สร้างบุญร่วมกันมามีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติด้วยจึงมีจิตใจผูกพันกันแน่นแฟ้นเป็นพิเศษจ้าลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินที่ทาเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตัวลูกเองเนี่ยได้เดินเข้าไปในลานพระอุโบสถด้วยเท้าที่เปื้อนโคลนจนตั้งเวลานั้นสกปรกแล้วก็ไม่ได้มาเช็ดถูให้มันสะอาดกับมีวจีกรรมที่ชอบพูดด่าว่าคนอื่นและก็เคยแช่งน้องสาวที่ทะเลาะกันว่าห้ามกลับมาเหยียบที่บ้านนี้อีกแต่น้องสาวไม่ยอมจึงได้แช่งน้องสาวต่อไปว่าให้เท้าเปื่อยเน่าเป็นต้นจ้ะวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้าสามีเป็นโรคภูมิแพ้จะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเพราะในอดีตชอบเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงนกหมาแมวไว้นอกบ้านให้ตากแดดตากฝนโดยไม่ดูแลโดยเฉพาะนกที่อยู่ในกรงน่ะจนมันทรมานวิบากกรรมนี้เรามาส่งผลให้เป็นโรคภูมิแพ้จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลไปให้สัตว์เหล่านั้นโดยเฉพาะตัวลูกเองก็ต้องไปถูโบสถ์จ้าและให้พูดแต่ปิยวาจาจ้าวจีกรรมที่ลูกพูดว่าพวกที่มาวัดคือพวกไม่มีอะไรทำหรือถ้าไม่ป่วยไข้ก็ไม่มาวัดกันหรอกนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับการป่วยของลูกสาวคนเล็กแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมส่วนตัวของลูกสาวคนเล็กที่ทุบตีสัตว์ในเวลาไม่พอใจแล้วก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตน่ะมารวมส่งผลจ้าวจีกรรมที่ลูกพูดจะส่งผลกับลูกก็คือลูกเวลาจะมาวัดก็จะต้องป่วยไข้ก่อนเพราะลูกพูดว่าต้องป่วยเท่านั้นถึงจะเข้าวัดน่ะหรือไม่มีอะไรจะทำตามที่ลูกพูดนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อขอขมาแล้วกรรมนี้ก็ระงับไปแต่ว่าลูกต้องมาวัดสร้างบารมีให้ได้ตลอดรวมทั้งต้องไปชวนคนอื่นมาด้วยและต้องพูดทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจวัดให้เขาเข้าใจวัดให้ถูกต้องด้วยจ้ะลูกสาวกับมาเป็นฝาแฝดกันเพราะในอดีตได้เคยเป็นเพื่อนสนิทกันและช่วยกันสร้างบุญมีความรักกันมากที่ได้อธิษฐานขอได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกครั้งในชาตินั้นแม่ก็มีศักดิ์เป็นน้าได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็รักหลานทั้งสองเหมือนลูกเลยจึงได้พูดว่าเออหลานเอ้ยชาติต่อไปให้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันทั้งสองคนเลยนะดังนั้นด้วยความตั้งใจและรักและผูกพันจึงทำให้มาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันจ้ะในจังหวะที่เหมาะสมแฟนคนเล็กต้องป่วยเป็นโรคไตอักเสบชักและเป็นเบาหวานตั้งแต่ยังเล็กพระในอดีตก่อนที่แฟนคนเล็กจะมาสร้างบุญร่วมกับแฟนคนพี่และตัวลูกก็ได้ทำกรรมไว้หลายอย่างเช่นฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายแต่ก่อนฆ่าก็มักจะทุบตีให้มันเจ็บทรมานวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชักเป็นโรคชักแล้วก็เป็นโรคเบาหวานอีกทั้งมักจะโกงเงินพ่อแม่เช่นพ่อแม่ค้าขายแทนท่านก็มักจะมุบมิบเงินมอบแมบเป็นของตนเองเสมออีบากรรมนี้จึงทำให้เป็นโรคไตอักเสบจ้าให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วที่บุญกุศลแม่สัตว์เหล่านั้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าน้องสาวคนที่สองลูกเป็นคนคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้าเป็นประจำเพราะเป็นเศษกรรมสุราในอดีตที่เบาบางลงมาแล้วเนี่ยมาส่งผลจ้าวิบากกรรมการเมียจึงทำให้มามีสามีเจ้าชู้โดยลูกน้องโกงเงินเพราะในอดีตก็เคยไปโกงเงินเข้ามาแต่เวลาทำการค้าได้เคยเบี้ยวหนี้จ้ะที่โดนผ่าตัดท้อง4ครั้งพระกรรมบรรณาธิบาค่ะ

สัตว์ธรรมหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วทิศบุญกุศลไปให้สัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเข้าไว้บ่อยๆจ้ะนักศึกษาคนที่สองที่รวยมากและมีบริวารใช้งานมากกว่าพี่น้องคนอื่นเพราะบุญที่เกิดจากการสงเคราะห์โลกและทำบุญในพระพุทธศาสนาแต่ว่าบาปเมื่อภายหลังทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ดังนั้นบุญส่งผลจะทำอะไรมันก็รวยแต่ว่าเพราะไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้วิบากกรรมอื่นเนี่ยได้ช่องมาส่งผลให้ไปสู่มิจฉาอาชีวะแต่เงินที่หามาได้จากการขายอาหารและเคมีพันที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำนากุ้งซึ่งเขาก็เอาเงินเหล่านี้มาทำบุญมากมายก็จะมีวิบากคือจะรวยทรัพย์แต่ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ดังนั้นก็ควรหาอาชีพใหม่จะเป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพทรัพย์ที่ได้มาเมื่อเอามาทำบุญก็จะได้บุญเต็มที่และบุญส่งผลก็จะได้ร่ำรวยและแข็งแรงจ้ะนี่ต้องศึกษานะนี่บุญที่น้องสาวคนจะต้องลูกพึงพอใจในการถือศีล8โดยเต็มใจเลิกกับแฟนก็เพราะบุญที่ทำไว้ในอดีตและอธิษฐานเอาไว้ถือศีล8นี่นะจ๊ะน้องคุณสะท้องเนี่ยเรื่องมีจะว่าชาติที่ผ่านมานะมีสามีเจ้าชู้นะจึงเบื่อสุดขีดเวลาชีวิตการครองเรือนไม่ได้ทำบุญแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุชาติต่อไปจะได้ครองเรือนเลยพอมาเกิดในชาตินี้กรรมการเมยังไม่หมดจึงส่งผลให้มาเป็นผู้หญิงแต่ก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ดังที่ตนปรารถนาส่วนจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็ต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะแม่ของลูกต้องเป็นลูกกำพร้าเพราะในอดีตชอบพรากแม่ลูกสัตว์พรากลูกพรากแม่สัตว์โดยชาตินั้นได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมที่บ้านมีโคหลายตัวเวลาโคออกลูกเมื่อยานมแล้วก็ขายแม่โคทิ้งไปเพื่อเงินไปใช้เดี๋ยวบางทียังลูกโคยังไม่ทันหย่านมก็ขายไปก่อนก็มีวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ต้องกรรมพระนี่โทษต้องมาเลี้ยงแม่ของลูกเหมือนลูกตัวเองเพราะในอดีตที่เคยเป็นญาติกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาซึ่งกันและกันและมีอยู่ชาติหนึ่งท่านก็เคยเลี้ยงดูแม่ลูกอย่างนี้เหมือนกันจ้ะชาตินี้จึงมาเกื้อกูลกันต่อด้วยความรักและผูกพันทวดอายุยืนเพราะท่านมีบุญในการรักษาคนและแจกจ่ายยารักษาโรคทั้งในอดีตและปัจจุบันบรรลุส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรชั้นดีนะทวดนะที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่สงเคราะห์เพื่อมนุษย์จ้ะตัวลูกสามีลูกและลูกๆทุกคนน้องสาวคุณตาท้องคุณแม่คุณพ่อก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีทำตามอารมณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ปัญญาวะทะเนนะไสโยปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่132จากตอนที่แล้วกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้เคลื่อนขบวนทัพกลับไปยังที่ตั้งค่ายเดิมเพื่อล้อมมิถิลานครต่อไปลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงหารือกับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์เราจะทำอย่างไรต่อไปจึงจะสามารถรุกเข้าไปในเมืองได้ล่ะพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าคราวนี้เราคงไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะละเมิดธรรมเนียมแต่โบราณก็ต้องยอมนั่นคือจะต้องยึดประตูเมืองทุกด้านไว้ไม่ว่าประตูน้อยหรือประตูใหญ่ก็ปิดกั้นไม่ให้คนในเมืองออกมาภายนอกได้เลยเมื่อบ้านเมืองถูกปิดล้อมหนาแน่นเช่นนี้ส่วนคนข้างในก็จะพากันลำบากจนในที่สุดก็จะพากันเปิดประตูเมืองออกมาเองถึงตอนนั้นจะมีใครหนีรอดเงื้อมมือของพระองค์ไปได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสว่าท่านอาจารย์อุบายนี้นะคมขายทีเดียวตกลงเป็นอันปฏิบัติตามคำของท่านอาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้จัดทหารให้เข้าไปคุมประตูทุกด้านห้ามมิให้คนข้างในออกมาข้างนอกเด็ดขาดเพราะเพียงไม่กี่ชั่วยามหลังจากที่พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏมโหสถก็ได้รับทราบข่าวคราวจากผู้สืบราชการลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับทุกครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุบายของพราหมณ์เกวัฏในครั้งนี้จะยิ่งเฉียบคมกว่าอุบายครั้งก่อนหลายเท่านักดังนั้นมโหสถจึงตระหนักถึงภัยที่จะเกิดแก่บ้านเมืองจึงคิดหาอุบายพลิกสถานการณ์ร้ายโดยวางแผนที่จะขับไล่กองทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไปโดยเร็วด้วยการหาคนปลอมเป็นไส้ศึกจึงได้เรียกพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอนุเกวัฏซึ่งเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมได้เล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองทั้งหมดและได้ขอร้องให้พราหมณ์อนุเกวัฏช่วยทำงานนี้เพื่อชาวมิถิลาพราหมณ์อนุเกวัฏได้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่าท่านบัณฑิตความภาคภูมิใจอันใดเล่าในชีวิตที่จะมาเทียบเท่ากับการที่ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองและยังมีส่วนได้ช่วยงานท่านบัณฑิตอีกท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรจงบอกมาเถิดหากว่าสิ่งนี้น่ะจะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินเกิดต่อให้ต้องสละชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีพราหมณ์อนุเกวัฏกล่าวด้วยความเต็มตื่นมโหสถบัณฑิตกล่าวชื่นชมว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากข้าพเจ้าคิดไม่ผิดจริงๆสมแล้วที่ข้าพเจ้าวางใจเลือกท่านมาเพื่อรับหน้าที่อันสำคัญนี้จากนั้นจึงได้ชี้แจงอุบายที่คิดไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนสิ้นข้อสงสัยพราหมณ์อนุเกวัฏเมื่อทราบอุบายอย่างดีแล้ว

จึงกล่าวกับมโหสถบัณฑิตว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามอุบายของท่านแล้วขอจงสั่งการมาเถอะมโหสถจึงถามย้ำเพื่อยังความคิดว่าการที่จะแฝงตัวเข้าไปเป็นไส้ศึกในกองทัพปัญจาละนั้นท่านอาจารย์คงต้องทนเจ็บหน่อยเพราะต้องมีการกระทำทารุณแก่ท่านบ้างเพื่อให้อุบายนี้แนบเนียนสมจริงอย่างไรล่ะจะให้ข้าพเจ้าสละชีวิตหรือไม่ล่ะอนุเกวัตถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่านอาจารย์เพียงแต่ท่านจะต้องอดทนต่อการถูกเฆี่ยนเท่านั้นเองมโหสถชี้แจงเพียงเท่านั้นจะเป็นไรไปท่านบัณฑิตพราหมณ์อนุเกวัตกล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสชีวิตของข้าพเจ้าสละแล้วเพื่อแผ่นดินฉะนั้นท่านจะทำประการใดก็สุดแล้วแต่ท่านเถิดข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ห่วงหรอกจะห่วงก็แต่คนในครอบครัวของข้าพเจ้าเท่านั้นฝากท่านช่วยคุ้มครองดูแลด้วยอย่าให้ต้องเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วพราหมณ์อนุเกวัตยืนยันหนักแน่นด้วยความภาคภูมิใจเยี่ยงทหารหารที่อาสาสู้ศึกด้วยความยินดีที่จะได้รับใช้แผ่นดินมาตุภูมิอันเป็นแดนเกิดเมื่อเห็นว่าพราหมณ์อนุเกวัตมีความเสียสละและกล้าหาญชาญชัยถึงเพียงนั้นมโหสถก็ยิ่งมีความปลาบปลื้มยินดีจึงเป็นฝ่ายยืนยันอย่างแข็งขันเช่นกันว่าจะรับอุปการะครอบครัวของพราหมณ์อนุเกวัตอย่างดีที่สุดพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าคราวนี้ล่ะกองทัพของพระเจ้าจุลนีจะต้องหนีเตลิดไปเหมือนฝูงกาที่ถูกขว้างในก้อนดินไปเถิดท่านอาจารย์อย่ามัวช้าอยู่เลยเราจะต้องเริ่มดำเนินการตามอุบายนี้โดยเร็วที่สุดจะได้ช่วยกันถอดถอนความลำเค็มเข็นใจของชาวพี่น้องชาวมิถิลาเพื่อถวายความสวัสดีแก่เจ้าเหนือหัวของเราและเพื่อความสุขสงบร่มเย็นแก่ชาววิเทหรัฐสืบไปนับจากวันนั้นมาพราหมณ์อนุเกวัตก็ได้เริ่มดำเนินการตามอุบายของมโหสถบัณฑิตทันทีแล้วในวันหนึ่งขณะที่ทหารฝ่ายมิถิลาซึ่งรักษาการอยู่ตามป้อมและกำแพงกำลังพักทานอาหารกันคงเหลือแต่ทหารเวรยามรักษาการตามหน้าที่พราหมณ์อนุเกวัตจึงได้ถือโอกาสในขณะที่เวรยามเผลอปรากฏตัวขึ้นที่ชายกำแพงต่อหน้าทหารฝ่ายแห่งปัญจาละแล้วหยิบขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างโยนไปให้แก่ทหารฝ่ายปัญจาละพร้อมตะโกนบอกแก่ทหารฝ่ายศัตรูว่ามาเถิดพวกท่านมาทางนี้เร็วจงมารับขนมปลาและเนื้อเหล่านี้ไปแบ่งกันกินให้อิ่มหนำสำราญเถิดทหารฝ่ายปัญจาละได้ยินดังนั้นก็พากันเข้ามารับของกินเหล่านั้นไปด้วยอาการงงๆแล้วตะโกนบอกไปอีกว่าขอพวกท่านจงเฝ้าอยู่ณที่นี้ไปอีกสักหน่อยรอคอยอีกเพียงสักสองสามวันเท่านั้นข้าเชื่อว่าอีกไม่นานเท่าใดท่านก็จะสามารถเข้าตีมิถิลานครได้แน่เพราะบัดนี้นะชาวเมืองกำลังกระวนกระวายใจเหมือนฝูงไก่ที่ถูกขังอยู่ในกรงไม่ช้าหรอกจะต้องเปิดประตูเมืองอย่างแน่นอนทีนั้นล่ะพวกท่านจะสามารถจับพระ

เจ้าวิเทหราชและมโหสถได้ตามสบายทหารฝ่ายมิถิลาที่ไม่รู้อุบายมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของพราหมณ์อนุเกวะและได้เห็นอนุเกวะโยนเสบียงให้แก่ฝ่ายศัตรูก็พากันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงต่างกรูกันเข้าไปคว้าตัวอนุเกวะมาดาทอตวาดขู่สารพัดอย่างแล้วก็จับกุมตัวไปยังกองบัญชาการรบในที่สุดฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วก็เรียกพราหมณ์อนุเกวัตเข้ามาไต่สวนความผิดท่ามกลางเหล่าเสนามนตรีและพลทหารส่วนว่ามโหสถบัณฑิตกับพราหมณ์อนุเกวัตจะมีวิธีการอย่างไรต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ดูแนบเนียนที่สุดเป็นไปตามอุบายที่วางไว้

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 4. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะบรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ

ือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 2. อริยสัจ 4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้พึงนำหลักธรรมปฐมเทศนานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเนื่องในวันสำคัญนี้จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำบุญถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาร่วมเวียนประทัดศีลและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตามคำสอนของพระบรมศาสดา

อาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญ

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้าง

สันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
2: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
3: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
4: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
3: เมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
4: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
3: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
4: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
3: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
4: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
2: ้ความพิเศษ

0: บุญไทยธรรม 40,000 วัตต์ก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโอกาสทองของการทำความดีเป็นของทุกคนเพราะเราได้อัตภาพของกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุดโลกมนุษย์นี้เหมือนกับเป็นศูนย์กลางการสร้างบุญและบาปหลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆก็เพราะต้องการให้ทุกท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้นกับตัวเองได้มากเพียงใดนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศลก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมความดีสากลหรือ UG5 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหารและครูจากประเทศเนปาลรุ่นที่4ค่ะสำหรับพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องชมสื่อวิดิทัศน์ชั้น2อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายโดยมีพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งโดยเริ่มต้นด้วยการนำแขกผู้มีเกียรติร่วมชมวิดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมอันน่าประทับใจตลอดหลักสูตรจากนั้นด็อกเตอร์รมฤดีเวชผู้แทนคณะทำงานได้กล่าวรายงานสรุปผลสำเร็จของโครงการต่อท่านประธานสงฆ์และในโอกาสอันเป็นนิมิตหมายอันดีมิสเตอร์ตังปราศจากเปาเดลตัวแทนคณะครูเนปาลได้กล่าวรายงานถึงความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมพร้อมเผยแผนการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้พัฒนาสถานศึกษาในประเทศเนปาลขณะที่มิสเตอร์ราเกมหาจันทร์ประธานองค์กรความดีสากลได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมในความตั้งใจและเน้นย้ำถึงพันธกิจการจัดอบรมความดีสากลเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวเนปาลนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเนปาลโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้กล่าวสุนทรพจน์ในประเด็นการขยายผลความดีสากลสู่ระดับสากลพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสซิปกันปานาฮาร์จันนายกเทศมนตรีเมืองลุมพินีประเทศเนปาลกล่าวผ่านระบบออนไลน์และมิสซิปสุชีลาอหิคาริคาตินายกเทศมนตรีเมืองนาคารชุนร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดการอบรมและในส่วนของฝ่ายปกครองไทยนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการแก่คณะครูผู้สำเร็จหลักสูตรทุกท่านส่วนช่วงท้ายของพิธีประธานสงฆ์ได้เมตตามอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรอบรม UG5 ให้แก่คณะครูชาวเนปาลพร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากประเทศเนปาลและวัดพระธรรมกายทั้งยังได้มอบใบประกาศขอบคุณแก่องค์กรและบุคลากรผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนงานศิลธรรมสากลค่ะ
1: อบต.คลอง3ของเรานะคะโดยท่านนายกวิรศักดิ์ฮาดานะคะท่านนายกอบต.คลอง3ของเรานะคะแล้วก็คณะครู

0: ของอบต.คลองสามของเรานะคะก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการความดีสากลนะคะยูจีไฟของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะที่โรงเรียนของอบต.คลองสามของเราเนี่ยได้ทำอยู่นะคะอยู่ประมาณ17ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะซึ่งท่านเองให้หลักสูตรกับโรงเรียนอบต.คลองสามของเรานะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการทำแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะโดยเฉพาะทางเนปาลเนี่ยค่ะได้เข้ามาดูงานของเราเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะซึ่งทางท่านนายกเองนะคะทางอบต.คลองสามเองยินดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนวันนี้นะคะบรรยากาศก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากทางประเทศเนปาลมานะคะท่านได้เองได้เห็นความสำคัญนะคะท่านได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ถึงมาดูงานที่อบต.คลองสามเราแล้วก็บินตรงมาอบรมที่วัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่อื่นไม่มีนะคะก็มีจากที่วัดพระธรรมกายของเราโดยเฉพาะหลวงพ่อทัตตาชีโววันนี้เองคึกคักนะคะแล้วก็นักเรียนของเราอบต.คลองสามนะคะตั้งแต่ภาคเช้าเนี่ยก็มีนักเรียนอบต.คลองสามต้อนรับนะคะ
1: ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนวัดร้องอ้อและโรงเรียนบ้านแม่โจ้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างระเบียบวินัยให้แก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ระดับชั้นมัธยมต้นและคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวน300กว่าท่านภายใต้แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธจุดประกายพลังบวกณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามหลักพระพุทธศาสนา

สติการนั่งอย่างสำรวมการกราบพระการไหว้ผู้ใหญ่ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานส่วนรวมได้แก่การปัดกวาดเช็ดถูการล้างห้องน้ำและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบความเสียสละและการมีจิตสาธารณะในการดูแลส่วนรวมนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จักรพันธ์อินทัสโนในหัวข้อกฎแห่งกรรมเรียนรู้หลักละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสพร้อมฝึกนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิและความสงบภายในซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางนักเรียนยังได้ร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดและนำเสนอแนวทางการต่อยอดโครงการคุณธรรมภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งหวังให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยมีสติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองที่มีคุณภาพตามวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธพร้อมนำหลักธรรมและคุณธรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2จัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและการประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและการประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน96ท่านจาก48โรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายนิติศาสตร์พรหมแสงสายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศิลธรรมในสถานศึกษาจากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายและรางวัลการแข่งขันการประกวดรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกทั้งยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อTalk Monkศิลธรรมคุ้มครองโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกบรรยายธรรมเชิงวิชาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเคสเซสนวัตกรรมสร้างเด็กดีโดยโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตห้องเรียน7บทฝึกกิจวัตรความดีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนแก่โรงเรียนเครือข่ายนำโดยนางวรรณิภาอุดวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานพร้อมด้วยนักเรียนแกนนำร่วมสาธิตการจัดกิจกรรมสะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมส่วนภายในภาคบ่ายนางสาวปฏิมากรจันเหลืองและนางสาวนิตยาศรีบุญเรืองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569รวมถึงแนะนำสื่อนวัตกรรมและเอกสารประกอบที่โรงเรียนจะได้รับจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อรรถชัยวัฒธรรมโมประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านศิลธรรมในสถานศึกษาและในช่วงท้ายเป็นการมอบสื่อนวัตกรรมแก่สถานศึกษา48โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อยอดจากปีการศึกษา2568
เป็นการขยายผลสู่ปีการศึกษา2569โดยมอบสมุดบันทึกความดี321กว่า6,700

เล่มเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษาของตนเองต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุนัชยาง้าวสุวรรณเพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญนำจัดปฏิบัติธรรมโดยมีเพื่อนกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้อย่างอบอุ่นค่ะคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุนัชยาง้าวสุวรรณเพื่อไปจัดทำบุญและนำปฏิบัติธรรมที่บ้านโดยได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและกัลยาณมิตรทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตอาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุนัชยาง้าวสุวรรณนำกล่าวคำถวายพัตอาหารเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยสันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่องบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จของชีวิตเพื่อให้ข้อคิดและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแก่พุทธบริษัทที่มาร่วมงานซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่คณะเจ้าภาพและเพื่อนกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานบุญแล้วยังถือเป็นการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรวมใจชาวพุทธในต่างแดนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษเพื่อสร้างสันติสุขภายในณชายหาดเบลมอนเมืองลองบีชโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขภายในณชายหาดเบลมอนเมืองลองบีชโดยมีคุณคริสติน่าคิงซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและผู้สัญจรไปมาที่สนใจเรื่องการฝึกสมาธิเมื่อได้เห็นก็เข้ามาสอบถามข้อมูลและขอเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยก่อนเริ่มกิจกรรมทุกคนได้เล่นโยคะเพื่อปรับร่างกายให้สบายและปรับใจให้พร้อมก่อนที่จะได้นั่งสมาธิจากนั้นพระนิโคลัสทานิสโรได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้คนใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเข้าใจถึงวิธีการนั่งสมาธิได้อย่างถูกต้องก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีทั้งยังได้นำแผ่เมตตาส่วนในช่วงท้ายได้จุดประทีปเพื่อสันติภาพร่วมกันซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้พบกับประสบการณ์ภายในอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนบางท่านมีความรู้สึกเหมือนมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเกิดความสงบเงียบเย็นจากภายในโดยทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มานั่งสมาธิในครั้งนี้และอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเพราะเห็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิที่ทำให้จิตใจสงบลดความกังวลทำให้มีสติอยู่กับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สบายและสวยงามของชายหาดและพระอาทิตย์ยามเย็นส่งเสริมให้ทุกคนมีผลการนั่งสมาธิที่ดีทั้งนี้วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานที่มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอันมีจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงของชาวโลกและมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายให้มีกิจกรรมนั่งสมาธิตามพื้นที่สาธารณะในเมืองลอสแองเจลิสเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐเท็กซัสได้ร่วมสั่งสมบุญเนื่องในงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกาย

ายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอันเป็นพระธรรมเทศนากันแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลในการนี้พระอาจารย์อภิเทพอาริยะจักโกได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อพระพุทธคุณ9ประการและความหมายของศรัทธาซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายพระพุทธคุณทั้ง9ประการอย่างละเอียดและชัดเจนได้แก่1อรหังผู้ไกลจากกิเลสทรงกำจัดโลภะโทสะโมหะได้สิ้นเชิง2สัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโดยไม่มีอาจารย์3. วิชาจารณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะทั้งความรู้และความประพฤติ 4. สุขโตผู้เสด็จไปด้วยดีดำเนินพระชนชีพสู่สิ่งที่ประเสริฐสุด 5. โลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งทั้งการเกิดดำรงและดับไปของโลก 6. อนุตตโรปุริสธรรมสารถิผู้สามารถฝึกบุรุษผู้สมควรได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 7. สัทธาเทวมนุษย์สานังครูผู้สอนของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 8. พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมและ9ภควาผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โลกค่ะจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายความหมายของศรัทธาอย่างลึกซึ้งว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การเชื่อแบบงมงายแต่คือการเชื่อด้วยปัญญาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลหากเชื่อโดยปราศจากปัญญาเรียกว่าอธิโมกข์ซึ่งเป็นเพียงความน้อมใจเชื่อตามผู้อื่นเพียงเท่านั้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาสั่งสมบุญกุศลผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณปัญญาโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีคุณพ่อสมพงษ์คุณแม่เครือวันสิริสุทธิเดชาและอากงแซ่ย่างเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีและร่วมการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แล้วเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อส่วนธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับที่10จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคบลูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี152120208 7ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าบุญยังสุขขังชีวิตตะสังฆยัมหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

0: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: วันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: 딴. ผลลบชัยภูมิโพพลิกท้องนาเป็นแผ่นดินธรรม
1: สาธุ
0: นี่เปิดด้วยบุริสารจ้า

0: ไอ้ทางเหนือก็เรียกถิ่นไทยอะไรนะ
1: ไทยงาม
0: ถิ่นไทยไหนใครถิ่นไทยงามบ้างยกมือมีอยู่คนเดียวเหร
1: อ
0: อ๋อ3คน4คน5คน6 7ถิ่นไทยงามเนาะโน่น8 9อุดร
1: 9
0: ทางเหนือเรียกถิ่นไทยงาม
1: ครับผม
0: รายสาเรียกว่า
1: ถิ่นไทย
0: ไหนใครถิ่นไทยดีบ้างโอ้โหอ๋อทางใต้
1: ถิ่นไทยอ
0: ุ
1: ดม
0: ไหนถิ่นไทยอุดมดูสิโอ้ภาคกลาง
1: ถิ่นจอมไทย
0: โอ้

0: นักเรียนในเก่งๆเนาะกราบครับว่าหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสังฆรักษ์ระเนศมิทธิโก
1: สาธ
0: ุองค์ไหนเจ๊องค์นี้เนาะพระครูอะไร
1: สังฆรักษ์ระเนศสมิทธิโก
0: โอ้เก่งเนาะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ไม่ได้เพิ่งบอกไป
0: นี่ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมินะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุเป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
1: โอ
0: ้นี่บ้านเต่าเออนี่เนอะไม่ใช่บ้านมนุษย์นี่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเชียรธรรมารามอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินี่เนอะแล้วก็เป็นประธานสงฆ์สูงไม่จะประธานสวนแท่นตะวันด้วยดีจ้าหลวงพ่อครับครับก่อนชีวิตจะมาถึงคำว่าหยุดผมคอยสุดมาแล้วหลายทางโอ้ชีวิตเดินมาไกลผ่านหลายสถานีตั้งแต่เภสัชกรประจำหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนเอ๊ะเปิดร้านขายยาเลยนี่ไงผู้จัดการร้านขายยาระดับประเทศ
1: โอ้
0: โหสำคัญนะมันงั้นป่วยตายกันหมดโอ้โหนี่เพราะมียาเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการร้านขายยาระดับประเทศไปจนถึงผู้จัดการศิลปินหมอลำโอ้หมอเป็นหมอลำชื่อดังสังกัดแกมมี่โกนนี่ไม่ธรรมดานะไหนไหนดูหน้าสิโอ้โหโหเออจะไม่โกนเนาะเพราะฉะนั้นการเดินทางก่อนจะถึงจุดนี้ไม่ใช่เส้นตรงครับคือมันโคตรไปโคตรมาเลี้ยวระดับหักศอกจนแทบจะกระเด็นกระเดินออกนอกโค้งเลยครับหลวงพ่อครับผมน่ะเป็นลูกชาวนาบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับสมัยเด็กผมรวยมากเลยผมมีความรู้สึกข้นแค้นจนต้องถามฟ้าดินถามฟ้ากับดินว่าเรียนก็เก่งระดับอำเภอทำไมยังต้องมาเจอความจน
1: โอ้
0: ผมก็เขียนแปะสมุดไว้เลยว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด
1: โอ้
0: เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคือดีสุดดีสุดดีสุดทุกวันเลย
1: ทุกวันเลย
0: นี่จ้ะสรุปคือผมคือได้ผลเกินคาดปี2528จากแรงบันดาลใจนักสู้ผมสอบติดคณะเภสัชศาสตร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลายเป็นว่าที่เภสัชกรเต็มตัวครับจากลูกชนะบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิสวัสดิ์สวมครุยรับปริญญาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรครับโอ้นี่เปิดร้านขายยารวยมากเลยเนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์โอ้ไม่ธรรมดาโอ้จนเสียแล้วแล้วชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนตอนเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลเมื่อในแพทย์ชัยนันท์

0: คุณสิริวัฒนกุล
1: ผ
0: ู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่นได้ใช้กุศโลบายพาผมไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวรีสอร์ท
1: สาธ
0: ุอ๋อท่านก็เป็นกัลยาณมิตรให้นะ
1: ใช่คร
0: ับ ท่านในแพทย์เทนันเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตอนนั้นผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยโอ้ยตอนนั้นใครๆก็รู้จักวัดธรรมกายเพราะนั้นใครไม่รู้จักวัดพระธรรมกายนั้นนี่โอ้ยช่วงนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่สุดเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมเพราะไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยสุดเหนื่อยหัวใจล้าปัญหาลมเล้าโอ้ยภาพที่ระลึกกับกระไดมิตรคนสำคัญผู้เป็นต้นบุญจงช่วยให้ผมได้ก้าวเข้าสู่วัดพระธรรมกายในแพทย์ชัยนันท์และกันมิตรพรเป็นบุญสิริวัฒนกุล
1: สาน
0: ี่จ้ะนี่เดี๋ยวดูนะว่าผมคนไหนผมคนไหน
1: คนหลอกเข้มนะคร
0: ับอ๋อในคืนวันที่3หลังการปฏิบัติธรรม
1: คร
0: ับ ฮะนี่มาปฏิบัติธรรมเหรอ
1: ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติธรรมที่สวนบัวรีสอร์ท
0: อ๋อสวนบัวรีสอร์ท
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คืนวันที่3นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ผมฝันเห็นพระอายุมากรูปหนึ่งกำลังแจกพระของขวัญญาติโยมก็แออัดเข้าไปรับ
1: ครับ
0: ซึ่งผมยืนดูอยู่ห่างๆสักพักท่านก็กวักมือมาหาพร้อมพูดว่าเองไงมันรับพระของขวัญ
1: โอ้ใช่
0: มารู้ในภายหลังว่าพระที่มาเข้าฝันนั่นคือหลวงปู่วัดปากน้ำโอ้โหมีบุญนะขนาดไม่เจอท่านตัวจริงเนี่ยท่านนี่ก็ยังมาเข้าฝันมาให้มารับพระของขวัญนี่มีบุญมากนี่จ้ะหลังตื่นจากฝันในวันต่อมาผมได้สัมผัสถึงความสว่างภายในใจหยุดนิ่งทีนี้ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
1: โ
0: อ้สุดยอดเนอะมาเดินออกจากห้องปฏิบัติธรรมพ่อครับน้ำตาผมไหลพรากราวกับก๊อกรั่ว
1: โ
0: อ้มันคือความสุขที่หาไม่ได้จากยาขนาดใดในโลก
1: นะ
0: แล้วแต่นั้นผมก็เข้าสู่โหมดศรัทธาเต็มสูบแล้วพบว่าถ้าชีวิตมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ให้ถือศีล8จะพบทางแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนครับนี่เนาะพบวิธีหลุดพ้นจากปัญหาเนาะการถือศีล8เนาะแต่ก่อนจะไปเป็นพระน่ะผมเคยหลงทางไปเป็นผู้จัดการศิลปินหมอลำเอ๊ะยากไหมหมอลำ
2: ยากครับผม
0: ยากยังไง
2: ยากก็คือมันเป็นทำนองของอีสานผมเป็นคนอีสานแต่ผมรำไม่เป็นเลยครับ
0: รำไม่เป็นแล้วร้องเป็นไหม
2: ร้องได้ยาก
1: เป็นหมอลำ
0: สังกัดแกรมมี่โกลด
1: ์
0: ดูแลแดนเซอร์ดูแลหางเครื่องโอ้โหต้องไม่ธรรมดาเนี่ยหอไม่ใช่เฉพาะแดนเซอร์อย่างเดียวดูแลนักดนตรีด้วยเกือบ200ชีวิตโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะผู้จัดการศิลปินหมอลำเนี่ยโชว์ปีละ200งานวันละงานบางวันก็2งานวันหนึ่งโอ้โหปีละ200งานชีวิตบันเทิงสุดๆอยู่5ปีโอ้มีหลักฐานนะก่อนบวชนะครับนี่จ้า

0: พอดีแต่พอถึงจุดอิ่มตัวนี่นะก็เกิดคำถามนะว่าถามตัวเองนะแล้วไงต่อก็มีความรู้สึกอยากไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาเองครับอะไรเป็นการหมอลำอยากปฏิบัติธรรมโอ้จึงเดินทางไปที่สวนป่าหิมวันโอ้โหเข้าป่าเลยนะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพออยู่ไปถึงวันที่3ความรู้สึกชิดที่หนึ่งก็เกิดขึ้นอย่างพลุ่งพล่านเลยคือความรู้สึกว่า
1: อยากบวชอ่ะ
0: นี่แอบดูเนี่ยอ๋อสายสารเลยอ้าวโอเคอยากบวชใช่จ้ะความอยากบวชก็พรุ่งพร่างมาโดยไม่ได้นัดหมายผมประกาศต่อหน้าทุกคนเลยว่าผมจะบวช
1: จ้า
0: แล้วได้บวชไหม
1: ได้
0: ได้เนาะ
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ และก่อนที่จะได้ข้อสรุปใดๆขณะขับรถลงเขาผมก็ทดลองวิทยาศาสตร
1: ์
0: ขณะขับรถลงเขา
1: ท
0: ดลองขับรถชนเสาโอ้โหจนรถกลับหลังหันเลยแล้วรอดไหม
1: รอด
0: ผมรอดชีวิตมาได้แบบฉิวเฉียดจึงตัดใจตรงดิ่งเข้าวัดพระธรรมกาย
1: จ้า
0: บวชบวชรุ่นบูชาธรรม104ปีวิญญาณจารย์ปี2556ครับ
1: จ้า
0: โอ้วันปลงผมก็สู่ร่มผ้ากาสาวพัดนี่จะมาลงมาตุ้มเลยนี่
1: ใช่ FC แน่นอนตัวจริงแน่นอน
0: โอ้โหหลวงพ่อครับตอนแรกก็ตั้งใจจะบวชสัก40วันแล้วจะลาไปอัปเกรดเงินเดือนเป็นตัวเลขระดับ6หลักถ้าพอบวชแล้วได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนว่าเกิดมาเพื่ออะไรความหมายของชีวิตผมก็เปลี่ยนไปพ่อครับผมขอถวายชีวิตเป็นขุนรบของหลวงพ่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: สาธุ

0: ผมได้รับหน้าที่เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ
1: สาธ
0: ุตั้งแต่ชัยภูมิยังไม่มีอะไรเลยไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่มีทีมงานไม่มีทีมเงินถ้าไม่มีเงินแต่ชัยภูมิมีภูมิแห่งชัยชนะเรียกว่าชัยภูมิ
1: ค
0: ือทุ่งนา14ไร่ของโยมพ่
1: อ
0: โยมแม่ของผมคือของโยมพ่อโยมแม่ของผมโยมพ่อบุญเลิศดีพรหมอายุ84ปี
1: สาธุ
0: และโยมแม่ทองเรืองดีพรหมอายุ77ปีครับผมได้ทุ่มเทสุดแรงเกิดเพื่อภารกิจของหมู่คณะโอ้สุดยอดเลยจากทุ่งนาฟ้าโล่งก็ค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน
1: สาธุ
0: เราทั้งสร้างสถานที่และสร้างคนให้เติบโตเคียงคู่กัน
1: คร
0: ับ นับเป็นความภูมิใจสูงสุดของลูกชาวนาคนหนึ่ง
1: สาธุ
0: ที่ได้เปลี่ยนแผ่นดินของครอบครัวแผ่นดินของตัวเองนะของครอบครัวจะให้กลายเป็นแผ่นดินธรรมจากแหล่งปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตผู้คนสู่แหล่งสร้างคนดีให้แก่พระพุทธศาสนาครับสาธุจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ยมพ่อบุญเลิศและยมแม่ทองเรืองดีพรมพ่อพระแม่พระตัวจริงของแท้ครับนี่จะทั้งสองท่านเลยสาธุจ้ะสุนาฟาล่อง14ไร่ของครอบครัวที่กลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันจังหวัดชัยภูมิครับนี่จ้ะสาธุจ้ะสาธุโอนี่ทุ่มเทชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างสร้างบารมีเลยเนาะแม้ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายผมยิ่งต้องเข้มแข็งขึ้นเพราะนึกอยู่เสมอว่าหลวงพ่อมองเราอยู่จะไม่ทอดทิ้งเราให้เดียวๆแน่นอน
1: สาธุครับผม
0: ด้วยคำสอนที่ยึดถือตลอดมาคือใจใสใจสบายทำอะไรก็
1: สำเร็จ
0: ใจอยู่ฐานที่เจ็ดทำอะไรก็
1: สำเร็จ

0: ก็ผมใช้คำสอนนี้ยึดถือมาตลอดและใช้เวลากว่า10ปีในการพิสูจน์จนเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งพอซึ้งแล้วมันก็คือทางลัดสู่ความสำเร็จขั้นสุดยอดจริงๆครับเมื่อถึงเวลาลั่นกรองลบและดำชายแมนๆมาบวชผมมักใช้เคล็ดวิชาประจำตัวบอกกับทีมงานว่าเป้าหมายชวนบวช300คนมันจิ๊บจิ๊บแล้วก็ทำมือเป็นปากนกกระจิบให้ดูเลยงานบุญนี่สนุกแบบติดเทอร์โบเลยเวลาชวนบวชผมใช้ภาษาอีสานบ้านๆว่าอีพออีแม่ซอยกันเด้อไอ้ผู้ถูกเปล่าเนื
1: ้อ
0: ไหนๆเราพูดสิจ๊ะ
1: อีพออีแม่มาซอยกันเด้อลูกหลานเขาจะได้ดีคร
0: ับ
1: ผม
0: และในการเชิญบวชก็ไม่ใช่ภาระผมคนเดียวแต่เป็นภารกิจของทุกคนการกอบกู้ดินแดนพุทธแห่งชัยภูมิราชกับเทวดาฟ้าดินรับรู้ช่วยกันดันยอดผู้บวชยอดพุ่งพรวดเป็น212รูปเยอะเน
2: า
0: ะแต่ที่เด็ดชัยภูมิคว้าอันดับหนึ่งด้วยจำนวนผู้บวช

0: 357รูป
1: สาธุ
0: ครองแชมป์ระดับประเทศแบบใสๆครับโอ้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่ลงพื้นที่ชุนบุตรถึงหน้าบ้านเพราะการจะบวชคือภารกิจร่วมกันในการสร้างคนดีและรักษาเป็นในพุทธได้คงอยู่สืบไปนี
1: ่
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่เนาะ
1: สา
0: ธุเรื่องการอุปสมบทบูชาธรรมหาปุจจุณีจารย์ณวัดพระธาตุชัยภูมิมีผู้อุปสมบทจำนวน357รูป
1: สา
0: เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหสุดยอดเยอะเนาะ
1: เยอะครับ
0: โอ้เดี๋ยวก็มีเพลงประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแน่นตะวันเอาฟังเพลงเลย

0: โอ้สุดยอดแล้วเนาะหลังจากได้แชมป์แล้วผมก็จัดโครงการชัยภูมิรวมใจวันพ่อตักบาตรพระต่อทันทีสาธุจ้ะที่พระธาตุชัยภูมิแผนพอมีแต่เงินไม่พอมาแต่เมื่อนึกถึงหน้าโยมเจ้าภาพปุ๊บโทรปั๊บเจ้าภาพทั้ง12ท่านก็โอนไว้ระดับสายฟ้าแลบงานก็สำเร็จล่วงจนลานพระธาตุแทบแตกเพิ่มปิ่มจนตัวแทบลอยเลยครับนี่เนาะพระประธานชัยภูมิเบอร์แก้งเขาจังหวัดชัยภูมิสาธุจ้าช่วงที่ผ่านมาผมมุ่งสร้างเครือข่ายคณะสงฆ์ทั่วจังหวัดชัยภูมิผ่านโครงการทอดกฐินทั่วไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิมีวัดเข้าร่วมถึง258วัด
1: สาธุ
0: ผมใช้โอกาสนี้เดินหน้าเข้าหาพระเดชคุณเจ้าวาดในแต่ละพื้นที่สร้างความคุ้นเคยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการทำงานพุทธศาสนาครับ
1: สาธุ
0: จากวันนั้นเป็นต้นมาวัดที่ได้รับกฐินจากหลวงพ่อ กลายเป็นเครือข่ายพันธมิตรสำคัญในการชวนคนเข้าวัดชวนคนบวชและร่วมกันฟื้นฟูศาสนาให้ชัยภูมิเป็นแผ่นดินแห่งชัยชนะโดยธรรมครับโอ้โหสุดยอดเลยเน
1: า
0: ะปัจจุบันพระที่บวชในโครงการหลายรูปได้กระจายกำลังออกไปจำพรรษาและดูแลวัดร้างในพื้นที
1: ่
0: สาธุโอ้ดีมากเลยจ้ะนี่คือวัตถุประสงค์เลยนะจ๊ะได้ผมรับหน้าที่ประสานงานและพัฒนาวัดร้างกลับมาเป็นวัดรุ่งอยู่ทั้งหมด9แห่งทั่วจังหวัดชัยภูมิครับ
1: สาธุ
0: สาธุโอ

0: หลวงพ่อครับพูดถึงของดีของชาวอีสานไหนครับให้ชาวอีสานยกมือสิของดีคืออะไรโอ้ดีหลายอย่างเนาะหลวงพ่อครับพูดถึงของดีของชาวอีสานที่มีรสชาติกรอบนอกนุ่มในยิ่งกินยิ่งอร่อยนั่นคือข้าวจีข้าวเหนียวย่างชุบไข่อาหารพื้นบ้านจะอยู่คู่วิถีชีวิตชาวอีสานมาอย่างยาวนานแล้วมันเป็นยังไงนะและเป็นความฮักความภาคภูมิใจหลายเด้อของคนชัยภูมิทุกปีทีมงานจึงร่วมกันทำข้าวจีสูตรดั้งเดิมถวายพระธรรมญาติโอ้เพื่อสืบสานในวัฒนธรรมและศรัทธาคงอยู่คู่แผ่นดินชัยภูมิครับมันเป็นยังไงนะ
1: สูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมข้าวจีกรอบนอกนุ่มในหอมไปหอมไข่หอมควันไฟโอ้

ก็ไม่รู้จักอยู่ดีหลวงพ่อครับผมมีหลวงพ่อเป็นไอดอลเพียงหนึ่งเดียวและไม่มีสองโอ้ยปากหวานมีหลวงพ่อกำลังใจอยู่ตลอดจนทุกภารกิจ

0: ที่เราได้รับมอบหมายสำเร็จเป็นอัศจรรย์อยู่เสมอกาล
1: า
0: หรือใครถามว่าท้อไหมผมบอกไม่เคยสำหรับผมท้อไม่มีในหัวใจไม่มีวันทำให้เหนื่อยใจผมว่าขอเป็นขนลบของหลวงพ่อแบบไร้ข้อแม
1: ้
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกรา โอ้ปากหวานหวานเนาะ

0: หลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อจนล้นใจ
1: โ
0: อ้จนต้องกลับไปรวบรวมปัจจัย
1: ใช่
0: รูปพระธรรมชัยภูมิถวายปัจจัยหลวงพ่อในวันนี้เลยครับโอ้หลวงพ่อครับผมอยากให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

ธุสาธุสาธุเนาะก็ถือว่าเราได้ฟังทบทวนโอวาทในอดีตเนาะได้ฟังเรื่องราวปลื้มใจที่เกิดขึ้นเนาะจากเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์เนาะที่มาจากชัยภูมิเราเองก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้มีคนเยอะแยะไปหมดเลยที่รักดีอยากทำความดีแล้วก็เกิดขึ้นเนาะจากจุดเริ่มต้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งต่อมาจนกระทั่งเป็นวัดทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้ส่งต่อมาจนถึงหลวงพ่อท่านส่งต่อมาจนถึงพวกเราทุกคนฉะนั้นวันนี้หลังจากได้ฟังทบทวนไปแล้วก็อยากให้เก็บความปลื้มเอาไว้และใครก็ตามที่กำลังเจอเรื่องอะไรอยู่ก็ขอให้เราได้นึกเหมือนกันว่าชีวิตมันเกิดมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเขาเปรียบเทียบชีวิตเอาไว้ว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้ามันคือแป๊บเดียว

คำว่าแป๊บเดียวของแต่ละคนเนี่ยกว่าจะเราจะรู้ซึ้งมันก็เวลาผ่านมาไกลร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฉะนั้นเวลาเราเสียเวลาไปท้อก็จะไม่เกิดประโยชน์เนาะเมื่อฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ท่านแล้วก็อยากให้เราเก็บไปปลื้มและเอาเป็นกำลังใจกับตัวเองว่าเราก็สามารถทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรแม้มันจะยากได้แม้บางอย่างต้องอาศัยการตัดใจอาศัยกำลังใจแต่เอาเถอะนะบางทีชีวิตเราก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นตลอดเวลาเช่นวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจฟังในช่วงต้นทบทวนอวัตอีกครั้งหนึ่งนะสาธุเนาะสำหรับวันนี้หัวข้อที่ตัวหลวงพี่เนาะจะมาเทศแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อหลังจากเรื่องราวของหัวหน้าศูนย์ที่เราได้ฟังทบทวนอวัตไปก็จะเป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าคำถามเปลี่ยนชีวิตคำถามเปลี่ยนชีวิตมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนาะก็ต้องบอกงี้ก่อนครับว่าคำถามเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ทุกท่านได้ค่อยๆคิดตามไปเพราะคำถามเพียงไม่กี่คำถามเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคนมาเยอะแล้วแล้วมันเป็นธรรมะยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเริ่มต้นจากนิทานเรื่องง่ายๆหนึ่งเรื่องและอยากให้เราค่อยตรองและเห็นตามไปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านในวันนี้เนี่ยชายคนนี้เขามีดีลธุรกิจนับร้อยล้านนับพันล้านที่เขากำลังรอไปปิดดีลอยู่หลังจากเขาเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านชายคนนี้เนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าวันนี้เขาอยากให้ทุกอย่างมันเป๊ะออกมาดีเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขอทบทวนดีลนิดนึงหยิบเอกสารครับซึ่งเอกสารตัวจริงที่รอให้คู่ค้าเซ็นนะหยิบเอกสารออกมาเพื่อทบทวนรายละเอียดพร้อมกับวางเอกสารแฟ้มใหญ่ไว้ข้างๆตัวขณะกำลังรอรับประทานอาหารเช้าที่ภรรยากำลังจะนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารของบ้านขณะนั้นเองลูกสาววัยกำลังซนวัยประมาณ6ขวบเป็นคนไปกดกาแฟและก็กำลังจะเอากาแฟมาให้พ่อสิ่งที่เกิดคือตัวลูกสาวเองด้วยความไม่ทันท่วงทีของตัวเองด้วยความที่ยังเด็กด้วยความที่ยังไม่ประสาด้วยความที่มือกับเท้าอาจจะยังไม่ไปไม่พร้อมกันลูกสาวเบลอครับสะดุดและทำกาแฟหกใส่พ่อและรดลงเอกสารแล้วแฟ้มทั้งหมดพ่อโกรธมากเส้นทางในสมองและคำถามที่เขาคุ้นเคยในการทำงานมาตลอดคือทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดใช่เขาก็ถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยทำไมนะฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคำถามว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้หลวงพี่อยากให้พวกท่านได้ตรองฮะหากเราอยากมีกำลังใจเข้มแข็งเนี่ยเราต้องฝึกตรองนะว่าคำถามที่เราถามตัวเองตอนเจออุปสรรคเป็นยังไงเหมือนที่เราได้ฟังเรื่องราวพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านไปอ่ะท่านเจออุปสรรคหรือท่านมีโอกาสท่านถามแค่ว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังทรัพย์ไม่มีนะงั้นจะทำยังไงให้มีจริงไหมไม่ใช่โอ๊ยทำไมมันไม่มีนะทำไมฉันถึงทำไม่ได้คำถามมันไม่ใช่ไปเวนั้นเลยแต่วันนั้นพ่อคนนั้นเขายังคิดไม่ได้อะเขาถามตัวเองทันทีเลยว่าทำไมวันสำคัญแบบนี้ลูกต้องมาพลาดด้วยนะคำถามอ่ะมันสร้างปากทางของความคิดไว้แล้วเช่นถ้าเราถามว่าทำไมเราต้องเจอความคิดของเราส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปทางไหนครับทางลบใช่คำถามมันสร้างปากทางให้ความคิดมันโดนจำกัดกรอบให้แคบลงคำถามที่เราตั้งกับตัวเองจะกรอบตัวเรากรอบความคิดและกรอบให้ทุกอย่างมันแคบลงมันแนโรดาวไปในทางใดทางหนึ่งเปรียบเสมือนหากเราอยากพาน้ำไปทางซ้ายแต่เราเลือกหันสายยางไปทางขวาโอ้โอกาสที่น้ำจะไปทางซ้ายเนี่ยมันจะยากมากมันต้องตัวเปียกต้องเอาอะไรมาบังและน้ำก็จะไปแบบไม่แรงด้วยเช่นเดียวกันถ้าคำถามแรกสุดที่เราถามตัวเองตอนเจอปัญหาทำให้ใจเราลบหรือแคบลงแล้ว

มันจะตกต่ำได้อย่างรวดเร็วมากเลยครับฉะนั้นพ่อคนนี้ถามตัวเองทันทีเลยว่าทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องวันนี้ด้วยงุดหงิดพอถามเลยว่าทำไมต้องเจอเรื่องนี้ก็หันไปมองว่าลูกนี่สอนกี่ครั้งแล้วทำไมซุ่มซ่ามก็ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกว่าทำไมลูกถึงทำแบบนี้อีกแล้วล่ะลูกที่ตกใจอยู่แล้วจากการทำกาแฟหกก็ร้องไห้เลยครับแม่ที่ทำครัวอยู่ก็งุดหงิดอีกว่าก็มันหกไปแล้วลูกมันไม่ตั้งใจจะดูลูกทำไมทุกอย่างก็เลทไปหมดกว่าจะงอลูกกว่าจะไปอาบน้ำกว่าจะกลับมาเคลียร์ตัวเองกว่าจะกินข้าวไหนจะกังวลว่าเอกสารต้องรีบไปปริ้นที่บริษัทอีกแต่ลูกเสียเวลากว่าจะปลอบเสร็จกว่าจะร้องไห้จบกว่าจะอาบน้ำเพราะว่าร้องไห้และตกใจต้องปลอบเยอะวันนั้นขณะขับรถไปพ่อก็หงุดหงิดอยากรีบไปถึงส่วนลูกก็เครียดครับที่ตัวเองโดนพ่อดุที่ตัวเองตั้งใจดีเขารู้แหละว่าเรื่องของพ่อสำคัญแต่เขาก็คิดในใจว่าแล้วเรื่องเขาไม่สำคัญหรอแน่นอนว่าเด็กทุกคนก็เผลอเดินไปศูนย์กลางกันได้เขารู้เรื่องพ่อที่เจอสำคัญอยู่แต่เขาไม่สำคัญหรอขณะลงจากรถโรงเรียนลงจากรถเพื่อไปถึงโรงเรียนก็ปิดประตูเสียงดังใส่พ่อพ่อนี่หงุดหงิดนักธุรกิจวันนั้นเขาหงุดหงิดมากซึ่งแน่นอนมันย่อมส่งผลถึงธุรกิจที่จะไปถึงคำถามเปลี่ยนชีวิตถ้าวันนี้คำถามแรกที่เขาถามตัวเองไม่ใช่คำถามว่าทำไมมันเกิดกับฉันเราคิดว่ามันมีคำถามไหนอีกไหมที่มันพอเป็นไปได้ลองมาดูนะคำว่าทำไมเป็นคำถามที่คำว่าทำไมเป็นคำที่แปลกมากเพราะทุกครั้งที่พูดว่าทำไมมันดูเป็นคำถามที่ชวนหาเรื่องทีเดียวทั้งที่จริงเป็นคำถามธรรมดาเนาะแต่ในภาษาไทยคำว่าทำไมเนี่ยมักจะถูกใช้ในบริบทที่หาเรื่องทำไมทำแบบนั้นล่ะทำไมทำแบบนี้แต่เป็นคำถามที่จริงๆเหมือนคนถามไม่ค่อยได้อยากรู้ว่าทำไมแต่เป็นคำถามแสดงความไม่พอใจซะมากกว่าถูกไหมทำไมต้องเกิดกับฉันคำว่าทำไมอะครับเป็นคำถามที่อยากเข้าใจเหตุผลแต่ไปต่อไม่ได้ต้องเกิดกับฉันเป็นคำถามที่เพราะจริงๆคนที่ถามว่าทำไมต้องเกิดกับฉันเนี่ยเขาอยากให้เกิดกับตัวเองไหมไม่อยากมันมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นคือไม่อยากยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดไปแล้วหรือไม่อยากยอมรับกรรมที่เกิดไปแล้วทั้งของตัวเองและของผู้อื่นที่มากระทบกันหรือวิบากของตัวเราเองดูดคำถามเหล่านี้อาจจะทำให้เราเข้าใจปัญหาแต่มักไม่ทำให้เห็นทางออกที่ชาญฉลาดถ้าอยากจะถามคำถามนี้จริงๆให้ลองถามแค่ว่าและเชื่อไหมลองฟังคำถามนี้ดูแล้วสมองจะค่อยเปลี่ยนวะเจอเรื่องหลายๆอะไรนะเอ๊ะอะไรทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรอแม้ว่าเป็นคำถามที่ถามหาเหตุผลเหมือนกันแต่สมองเปิดกว่าคำว่าทำไมนะแต่ถ้าดีกว่านั้นก็จะเป็นว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะไรที่พอทำได้บ้างหรอเอาแค่นี้เองครับตอนนี้มันเกิดแล้วอะไรที่พอทำได้บ้างแค่เปลี่ยนคำถามเส้นทางของคำตอบเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนมันเหมือนเลือกมองออกหน้าต่างบานไหนเลยอะวันนี้เลือกมองออกหน้าต่างข้างบนฟ้าสมมติรถเรามีรูฟท็อปเนี่ยมองข้างบนกับมองข้างๆกับมองหน้าต่างข้างหลังทั้งที่เป็นหน้าต่างเหมือนกันนะและอยู่ในรถคันเดียวกันแต่วิวเห็นไม่เหมือนกันนะการที่เราเลือกคำถามมันเปลี่ยน point of view หรือมุมมองที่เรามีต่อข้างหน้าไปหมดเลยซึ่งวันนี้มาเชิญให้ทุกคนรู้จักสังเกตวิธีการตั้งคำถามของตัวเองอยากให้ทุกคนค่อยลองสังเกตดูดีๆคำถามเปลี่ยนชีวิตของเราเช่นถามว่าทำไมน้ำต้องหกกับน้ำหกจัดการอย่างไรดีเป็นวิธีการคิดที่คนละแบบเลยจริงไหมพวกเราลองฝึกสติแล้วสังเกตดูคำถามที่เราใช้ถามตัวเองมักชอบพาเราไปไหนคำถามที่เราใช้ถามตัวเองมักชอบพาเราไปที่ใดคำถามที่เราใช้ถามตัวเองมักจะพาเราไปทิศทางที่ดีขึ้น

หรือดึงใจของเราให้เครียดมากขึ้นให้ตกต่ำลงให้แย่ลงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญมากและโดยเฉพาะคำถามแรกสุดจะเป็นตัวกำหนดคำถามที่เหลือคำถามแรกสุดจะเป็นตัวกำหนดคำถามที่เหลือและเช่นเดียวกันถ้าหากเราอยากเปลี่ยนความคิดใครการบอกคำตอบจะไม่ช่วยอะไรแต่การตั้งคำถามจะเปลี่ยนทิศทางให้เขาเห็นก่อนประดุจหากเรายังไม่จุดไฟในห้องแล้วบอกว่าก็ของมันอยู่ทางซ้ายมือเธอแต่ตราบใดที่เขายังไม่เห็นเขาก็ย่อมไม่เห็นครับคำถามมันเป็นตัวเปิดไฟและเราจึงค่อยชี้บอกด้วยคำตอบแต่ปกติพวกเรามักชอบใช้คำตอบวันนี้หลวงพี่จะลองเชื้อเชิญทุกท่านครับเนาะลองมาฟังวิธีการพูดของพุทธเจ้าที่เป็นคำถามเปลี่ยนชีวิตคำถามเปลี่ยนชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องคลาสสิกมากๆคำถามที่ถามมันไม่ใช่คำถามเหมือนคนทั่วไปแต่ตัวคำถามเองนั้นเป็นคำถามที่ทำให้คนค่อยๆ คลายและคิดได้ตัวอย่างแรกที่อยากจะยกให้ฟังและเชิญทุกคนคิดตามไปด้วยคิดตามไปด้วยปกติเวลาเราเจอปัญหาอย่างนี้เราตั้งคำตอบยังไงหรือเราแก้ปัญหายังไงเพราะการใช้คำถามที่ถูกคือวิธีการทำโยนิโสมนสิการคือการกลับมาขบคิดความคิดของเราให้แหลมคมคือการกลับมาทำให้ความคิดของเรามันเฉียบคมก่อนที่จะมุ่งหาว่าต้องหาคำตอบอะไรในครั้งหนึ่งนางกีสาโคตมีหญิงสาวยากจนในเมืองสาวัตถีได้แต่งงานเข้าตระกูลเศรษฐีจริงๆนางเคยถูกดูแคลนมาก่อนวันนี้พี่จะขอเล่าอย่างกระชับนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้ฟังหลายๆเรื่องนะนางเคยถูกดูแคลนมาก่อนจนกระทั่งนางมีบุตรชายแต่บุตรน้อยเกิดเสียชีวิตกระทันหันตอนเริ่มเดินได้นางเสียใจจนเสียสติและคำถามที่นางใช้ถามตัวเองคือนางถามว่าลูกฉันป่วยลูกฉันตายแล้วมียาไหนรักษาได้ไหมนางโฟกัสแค่อย่างเดียวว่าลูกควรจะรักษาได้เมื่อนางยึดทิฏฐิโดยไม่มองความจริงสิ่งที่เกิดณวันนั้นคือนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนางเต็มไปด้วยความทุกข์นางเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บใจและก็เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าอยากจะหาแต่วิธีการแก้ไขให้ลูกไม่ตายนางโฟกัสอยู่แค่นั้นน่ะแล้ววันนั้นน่ะให้คำตอบอื่นว่าช่วยไม่ได้ไปกี่บ้านก็ไม่มียาไปกี่คนนางร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนเสียสติไปที่ไหนก็ไม่มีใครเลยที่ให้ยานางได้เห็นไหมว่าคำถามในสมองนางโฟกัสครับแค่ว่ามียาไหนรักษาลูกได้ไหมแต่ไม่ได้กำลังทำความเข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอแล้วเหลืออะไรฉันทำได้บ้างแต่พอมันโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่จดจ่อเลยกับความเป็นจริงเหมือนวันนี้ถ้าคนที่เรารักป่วยแล้วเราก็โฟกัสแค่ว่าเขาต้องหายให้ได้นะจนถึงวันหนึ่งเขาอาจจะตายแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราไม่ยอมรับสติของเราลอยไปเรากลับกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเสียประโยชน์มากขึ้นวันนั้นนางกีสาโคตมีบาดเจ็บมากๆบาดเจ็บจากการที่ลูกเสียไปแล้วใจกำลังขาดสติตั้งคำถามแต่ว่าฉันอยากแก้ไขแต่ไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อสอบทวนและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางไปเจอพระพุทธเจ้าณวันนั้นเองพระพุทธเจ้ารู้ทันทีว่าต้องช่วยนางแล้วเพราะนางมีบุญที่จะเป็นพระอรหันต์ได้และการช่วยเนี่ยหากตอบตรงๆว่าไม่มียาหรอกนางก็จะไม่ฟังในเมื่อ

นางโฟกัสอยู่ทิศทางเดียวงั้นเราจะตั้งคำถามให้นางคิดได้ด้วยตัวเองพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีสิมีสิยารักษานะมันมีนะเราพอช่วยได้นะนางก็ได้ยินคำตอบที่ไม่ที่ต้องการตามหานางก็เลยงับคำตอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยมีคนช่วยได้แล้วแต่เธอต้องช่วยเราก่อนตอนนั้นนางก็เริ่มเปิดรับแล้วพระเจ้าใช้คำถามบวกภารกิจที่แยบยลมากเธอลองไปหาดูนะเราต้องการเนี่ยเม็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแม้แต่เพียงคนเดียวจริงๆแล้วอันนี้คืออุบายที่กำลังให้นางได้เรียนรู้ว่าทุกคนล้วนตายเป็นการยอมรับความจริงอย่างละมุนละม่อมไม่ใช่การตีแสกหน้าด้วยการตำหนินางแต่เป็นการตั้งภารกิจเป็นการตั้งคำถามตั้งโจทย์เพื่อเปลี่ยนชีวิตครับนี่ไม่ใช่คำถามแบบพูดครั้งเดียวแต่เป็นคำถามให้นางได้ฝึกถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมเมื่อนางได้ถามนางก็ได้สำรวจว่าทุกบ้านเริ่มมีคนตายนะนางถามจากปากตัวเองซ้ำๆบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามนางก็เริ่มทิศทางสมองเริ่มเปลี่ยนว่าทุกบ้านมีคนตายเริ่มถูกตอกย้ำซ้ำๆจนเกิดการซีโรราบกับความจริงว่าลูกตายแล้วยอมรับเสียเถิดด้วยตัวเองครับเห็นไหมพอคำถามออกจากปากตัวเราสิ่งที่เกิดคือวิธีการคิดก็เปลี่ยนฉะนั้นคำถามที่จะถามตัวเองคือลูกตายทำยังไงดีลูกตายฉันไม่อยากให้ตายแล้วคนอื่นที่เขาต้องลูกตายเขารับมือยังไงนะแต่ระหว่างที่นางได้ถามว่าบ้านเธอมีคนตายไหมบ้านนั้นมีคนตายไหมบ้านนี้มีคนตายไหมมันได้เกิดการเรียนรู้ทุกบ้านมีคนตายแต่ก็รับมือได้นี่นะมันเกิดการเรียนรู้ผ่านการได้ถามและได้ภารกิจฉะนั้นคำถามเปลี่ยนชีวิตจึงหมายถึงคำถามที่เปิดมุมมองหรือคำถามที่ปิดมุมมองคำถามที่ทำให้เห็นธรรมะชัดเจนขึ้นหรือคำถามที่เห็นคนผิดได้ผลลัพธ์แต่ไม่ได้ไปไหนโจทย์ของชีวิตระยะยาวคืออะไรคำถามจึงควรตั้งแบบนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งของคำถามเปลี่ยนชีวิตที่มาจากสมัยพุทธกาลที่นางต้องไปถามทุกบ้านว่าและแต่ละบ้านเม็ดพันธุ์ผักกาดในยุคนั้นหาง่ายมากหาง่ายเหมือนไปขอน้ำมันพืชในบ้านทุกบ้านทุกวันนี้ว่าทุกบ้านมีน้ำมันพืชอยู่ไหมน้ำมันพืชนี้เป็นของหาง่ายไหมตามบ้านต่างๆหาง่ายใช่ไหมเม็ดพันธุ์ผักกาดก็หาง่ายแบบนั้นแหละหาง่ายเหมือนหาน้ำมันพืชในยุคนี้แต่หาเม็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายกลับหาไม่ได้เพราะทุกที่ล้วนตายแล้วเขาก็อยู่ได้เพราะยอมรับความตายนางได้ฝึกเรียนรู้ผ่านคำถามนี้ครับเนาะเรื่องที่สองนิทานเรื่องที่สองเนาะเอาเป็นว่าเล่าอย่างกระชับจะบอกว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งบวชในพระศาสนาแต่จิตใจชอบว้าวุ่นอยู่กับคำถามเชิงปรัชญาขอบจักรวาลที่คนยังชอบถกเถียงกันโลกเที่ยงหรือไม่ถ้าโลกดับแล้วจะไปไหนแล้วจักรวาลเป็นวงกลมพิสูจน์อย่างไรจิตกับกายเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่สูญหรือเกิดต่อรู้สึกว่าสับสนไปหมดเพราะบวชมันแล้วความสับสนมันเต็มปรีครับเริ่มเกิดความรู้สึกว่าถ้าวันนี้พุทธองค์ไม่ตอบฉันจะลาสิกขาเพราะฉันอยากรู้เหลือเกินคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่สร้างสรรค์นะแต่คำถามนั้นน่ะต้องก่อนจะถามอะไรต้องเช็คก่อนเดี๋ยวพี่จะให้หลักการในการถามคำถามแต่เนี่ยก่อนหลักการในการเช็คก่อนว่าคำถามนั้นถามไปแล้วได้คำตอบมาแล้วมันไปยังไงต่อได้คำตอบมาแล้วมันไปยังไงต่อเลยเดินไปหาพุทธเจ้าแล้วก็ท้าทายตรงๆเลยพุทธเจ้าไม่ได้โกรธแต่ท่านก็กลับถามพระอาจารย์รูปนั้นว่าตอนที่เธอมาขอบวชเนี่ยเราเคยสัญญาก่อนไหมว่าจะต้องตอบเรื่องนี้อ๋อพระองค์ไม่เคยสัญญาโอเคเมื่อตอบงี้เขาก็เบาลงแล้วเธอเคยพูดกับตถาคตไหม

ข้าพระองค์จะบวชต่อเมื่อพระองค์ตอบเรื่องนี้ก่อนก็ไม่เคยเสร็จแล้วพระองค์เมื่อเขาเบาลงว่าจะคาดคั้นไม่ได้นะพระองค์เห็นว่าเบาพระองค์เลยถามกลับครับแล้วเปลี่ยนความคิดเลยถามว่าถ้าวันนี้มีชายคนนึงต้องสอนพิษอยู่อาการสาหัสญาติมิตรรีบพาไปหาหมอรักษาแต่เขากลับร้องห้ามหมอแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งถอนสอยอย่าเพิ่งทานยาจนกว่าฉันจะรู้ว่าคนยิงชื่ออะไรวันณะไหนธนูทำจากอะไรชายคนนั้นย่อมตายก่อนที่จะยินคำตอบทั้งหมดใช่หรือไม่พุทธเจ้าถามคำถามนี้และพระรูปนั้นก็กลับมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือเรามาบวชเพราะเราทุกข์คำถามนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในเบื้องปลายจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากรู้ได้รู้แล้วคือบางเรื่องมันอยากรู้นะแต่ได้รู้แล้วจริงๆมันช่วยอะไรขนาดไหนฉะนี้คือหลักการในการตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าภาพปลายทางคำถามนี้นำไปสู่ภาพปลายทางอย่างไร2คำถามนี้ช่วยให้เราจัดการใจได้ดีขึ้นด้วยหรือไม่ปัญหาว่าเฮ้ยก็นำไปสู่ภาพปลายทางนะเราจะได้ป้องกันปัญหาไงแต่มันช่วยเราจัดการใจตอนนี้ได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าการรู้ว่าใครผิดรู้เลยเหล่านั้น3นะ1คำถามนี้นำไปสู่ภาพปลายทางอย่างไรนะ2คำถามนี้เป็นคำถามที่รู้แล้วช่วยให้ปัจจุบันเหตุปัจจุบันด้วยมันถูกคลี่คลายกลมเกลียวแล้วไปต่อไหมคลี่คลายกลมเกลียวแล้วไปต่อไหม3คำถามนี้กระทบจงใจกระทบใครให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือเจ็บปวดหรือไม่จริงๆแล้วข้อที่3หรือจะพูดอีกอย่างคือคำถามนี้เปี่ยมด้วยจิตเมตตาเต็มที่แล้วหรือไม่ก่อนจะถามคำถามให้ตัวเองก็ตามนะมันเป็นด้วยจิตเมตตาตัวเองแล้วใช่ไหมหรือซ้ำเติมตัวเองทำไมเราโง่แบบนี้คำถามนี้อาจจะช่วยให้เราบอกว่ามีภาพปลายทางอาจเคยถามตัวเองไหมทำไมโง่แบบนี้อาจจะช่วยให้เราได้ป้องกันแต่มันไม่ได้เมตตาตัวเองสักเท่าไหร่มันเกิดแล้วนะเอาล่ะตอนนี้มันเกิดเพราะอะไรนะครั้งหน้าเราจะได้แก้ไขกันความรู้สึกสองคำถามนี้ไม่เหมือนกันนะแม้ว่าจะได้ภาพเดียวกันคือเราจะได้แก้ไขตัวเองแต่คำถามหนึ่งซ้ำเติมคำถามหนึ่งอบอุ้มบางอย่างแล้วไปต่อซึ่งมันไม่ง่ายเพราะจิตของมนุษย์เต็มเปี่ยมไปด้วยโทสะและเราก็มักชอบบันดาลโทสะกับตัวเราเองก่อนแต่คำถามเหล่านี้จะฟิกจะช่วยกำหนดทิศทางของคำตอบและคำตอบจะนำไปสู่การกระทำในชีวิตของเราท้ายสุดแล้วในวันนี้เรามีเวลากันได้เนื้อได้หนังไปนะแต่ท้ายสุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านมักสาวไปหาเหตุเพื่อแก้เหตุที่ใจที่ทุกคำถามนะท้ายสุดนะเป็นข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4เนาะคำถามข้อที่4เราเจ็บไม่ตายแล้วคำถามทุกคำถามแก้นำไปสู่การรับผิดชอบแล้วแก้ไขที่ใจตัวเองให้ดีขึ้นถ้าทำแบบนี้คำถามนั้นน่าถามคำถามนั้นน่าถามผู้อื่นให้เขาแก้ที่ใจเขาได้ดีขึ้นเป็นคำถามที่ช่วยทำให้ปัญหาดีขึ้นปรับใจได้ดีขึ้นเพราะทุกปัญหาในโลกถ้าไม่แก้ที่ใจแม้เรื่องน่าถูกใจก็เป็นปัญหาได้ทำไมเรื่องน่าถูกใจมาเยอะเกินไปอาหารที่ลดเลิศลดมาเยอะเกินไปยังเป็นปัญหาเลยเพียงเพราะว่าตัวเราปรับใจไม่เป็นว่าโชคดีจังที่เขาเอามาให้ทำไมเขาต้องเอามาให้เราเยอะแยะเขาไม่เห็นหรือว่าเราอิ่มแล้วขอบโอ้เขาเอามาให้เราเยอะแยะอะไรนะจึงทำให้เขาใจดีกับเราเช่นนี้เห็นไหมคำถามนี้คนละเรื่องเลยนะทั้งที่เป็นปัญหาเดียวกันแม้เรื่องน่าถูกใจก็เป็นปัญหาได้ถ้าถามคำถามผิดที่ทำไมเขา

ไม่เข้าใจเราเลยคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมครับดอกจันนิดนึงเป็นแถมแล้วคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมเป็นคำถามที่โปรดใช้ความระมัดระวังในการถามไม่ว่าจะตัวเองหรือผู้อื่นทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยทำไมเขาไม่เห็นให้เวลาเราเลยทำไมเขาถึงไม่ใส่ใจเราเลยทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาถึงทำอย่างนี้บางทีอะไรทำให้เขาใส่ใจเราแบบนี้อะไรทำให้เขาให้เวลาแบบนี้อะไรทำให้เขายังคงตั้งใจแบบนี้อะไรทำให้เขาทุ่มเทแบบนี้อะไรทำให้เขาช่วยเหลือเราแบบนี้ลองตั้งคำถามเห็นในสิ่งที่ควรเห็นมากกว่าตั้งคำถามเพื่อปฏิเสธความเป็นจริงที่ฉายอยู่ตรงหน้าตั้งคำถามให้ใช้ความเป็นจริงให้เป็นปัญญาไม่ใช่ตั้งคำถามให้ความเป็นจริงนั้นกลายเป็นโทษนี่จึงเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการสอนตัวเองฝากไว้เป็นกำลังใจให้กับนักสร้างบารมีทุกท่านเราจะได้สร้างบารมีได้แม้เจอความยากลำบากก็ตั้งคำถามให้ตัวเองผ่านพ้นแล้วเห็นโอกาสไปได้ประดุจพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ในดินแดนแห่งชัยชนะชัยภูมิที่เราได้ยินในทุกทวนโอวาทเมื่อกี้วันนี้คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนักเรียนฝันฝันนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยนะสาธุ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถ

0: ทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: よし、そうしん。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて、自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียด

ียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทิจามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทิจาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆ

ทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วเราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอา

ทิศดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทุกบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจ
ชวนติดตาม

ต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆคือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเรา

นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดความระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่จะรู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ย

ำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่กับย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาเบาตั้งเบาเบาตั้งสบายสบายใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะ

ั่งสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะ

แต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานนานก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานอันนี้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั้นใจ

ให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆ กายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กลับมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งประจักษ์คำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะ

ให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดหรือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบ

ความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใส

สะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศ

0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิ
1: ด
0: เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ